0: ชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยช่วงเช้าได้เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ศาลเจ้าสามก๊กและวัดต้าฉือในนครเฉิงตูเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทยจีนในทุกมิติทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวจากนั้นเดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่หัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center และสำนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP โดยได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง2บริษัทเพื่อต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีขั้นสูงพัฒนาทักษะแรงงานไทยตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจจีนในไทยและการลงทุนของนักธุรกิจไทยในจีนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจีนยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปและยานยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะสร้างการจ้างงานคนไทย 30,000 ตำแหน่งพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านนโยบาย Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแบบ One Stop Service
1: ตัวผมเองในคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะไปใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้
0: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือนักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
2: สิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องกับนักลงทุนไทยก็คือว่า 1. ขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมของต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะ SMEรายย่อยของไทยทั้งในอุตสาหกรรมในเรื่อง AI แล้วก็อุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์สมัยใหม่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นการจ้างงานแล้วเราขอให้มีการเทรนนิ่งให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยซึ่งทั้ง4เจ้าเนี่ยก็ตกลงที่จะไปลงทุนในเรื่อง R&D Research and Development ในเมืองไทยเพิ่มเติมขึ้นด้วยครับ
0: สำหรับภารกิจในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีมีกำหนดวางพวงมาลาถวายความเคารพณอนุสาวรีย์เวียรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและเข้าร่วมการหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
4: วันนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวบูรณาการตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อรับเหตุฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณราชพร้าวโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรกล่าวว่าได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้สถานประกอบการปฏิบัติตามระเบียบและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกโดยนำร่องในพื้นที่ทองหล่อ
5: การปฏิบัติการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันเพื่อใช้ผู้ประกอบการตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลสถานที่ให้มีความปลอดภัยมีมาตรฐาน

0: พื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
1: เรามีสถานบริการกับสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการประมาณ 1,100 แห่งก็จะตรวจให้ครบ 100% ภายในเวลาไม่เกิน60วันแต่หลักการคือให้เอาตัวที่มีความเสี่ยงสูงมีคนหนาแน่นตรวจก่อนนะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
0: ขณะที่ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำให้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คนด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีจำนวน22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมมุ่งเป้าเปิดด่านค้าขายกุ้งและปลากระพงเสรีระหว่าง2ประเทศได้ภายในสิ้นเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งและการนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียว่าภายหลังจากที่นางทิติพรลาวประเสริฐอธิบดีกรมประมงหารือกับกรมประมงและสาธารณสุขมาเลเซียกรณีการตรวจประเมินระบบการป้องกันโรคกุ้งของไทยและความปลอดภัยจากสารตกค้างปลากระพงขาวมาเลเซียได้รับการรายงานว่าการเจรจามีทิศทางที่ดีโดยในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมทั้งสองฝ่ายจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำหากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาคาดว่าไทยและมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้
3: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อผลักดันการพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้และจะประชุมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศรัฐภาคีสมาชิก196ประเทศคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกองค์กรที่ปรึกษาผู้สังเกตการและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเพื่อพิจารณาวาระสำคัญภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกในการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่การติดตามสถานภาพการอนุรักษ์และการกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์มรดกโลกในระดับนานาชาติสำหรับประเทศไทยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้หากได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่3วัดโพมุตารามตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่อย่างจริงจังหลังข้อมูลแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าแม้จะมีตำแหน่งงาน

0: ว่างสะสมทั่วประเทศกว่า 300,000 อัตราแต่ยังมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 51,000 คนที่ยังไม่มีงานทำสะท้อนปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งนี้รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับ35บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้หางานและนายจ้างเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้บัณฑิตจบใหม่มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมนำข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคตผู้ที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสการมีงานทำพัฒนาคนให้ตรงกับงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐสามารถกู้ร่างของทหารอเมริกัน1นายที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายโดยร่างของทหารอเมริกันนายนี้จะเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าเป็นกำลังพลที่สูญหายหรือไม่เซนคอมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพสหรัฐยังพบร่างทหารอเมริกันอีก1นายที่บริเวณทางตอนเหนือของอิรักซึ่งเสียชีวิตจากปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านและมีฐานอเมริกันบาดเจ็บ1นาย
4: นายอันเดรย์ซิบิฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความ Telegram เมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธจำนวน3ลูกใส่เรือโกลเด้นลีโอซึ่งเป็นเรือขนส่งธัญพืชของตุรกีระหว่างแล่นออกจากท่าเรือโอเดชาของยูเครนในทะเลดำโดยมีลูกเรือเป็นพลเมืองของซีเรียและอินเดียรวมทั้งหมด18รายซึ่งจากปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิตอย่างน้อย6รายบาดเจ็บ2รายและสูญหายอีก4รายส่วนลูกเรือที่เหลือสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนายซิบิฮากล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเหนือกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก16รายท่ามกลางสงครามทางอากาศที่ทวีความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อพลเรือนทั้ง2ฝ่ายมากยิ่งขึ้น
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลจัตวาหลุยวาสเกตหัวหน้าสถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูเมื่อวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.1 และขนาด 3.7 ในจังหวัดชูปาก้าภูมิภาคจูนิงทางตอนกลางของเปรูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลิมาเมืองหลวงของประเทศไปทางตะวันออกประมาณ300กิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและบาดเจ็บอีก21รายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300คนหลังจากอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามทางการเปรูส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงส่งของบรรเทาทุกข์อาทิเต็นท์ชั่วคราวไปให้ความช่วยเหลือแล้ว ทั้งนี้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในอัตราสูงถึง85%ของโลก
4: นายทีโอดอรอสโคลิดาสนักอุตุนิยมวิทยาของกรีซเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคเทสซาลีทางตอนเหนือคาบสมุทรเพโลปอนเนสทางตอนใต้และกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซกำลังจะเผชิญคลื่นความร้อนระลอกแรกของปีนี้โดยพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน40องศาเซลเซียสในวันจันทร์ถึงวันพุธนี้ก่อนที่อุณหภูมิจะเริ่มลดลงในวันพฤหัสบดีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0โดยสเปนคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2และเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วในปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียนกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอชองประเทศเบลเยียมรอบเฟียเจอร์เรสทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ2พร้อมเก็บเพิ่ม18คะแนนส่วนแชมป์สนามนี้เป็นของราฟาเอลคามาร่าชาวบราซิลจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งสนามต่อไปฮังการีอันกลางปีที่สนามฮังการโรริงประเทศฮังการีระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้ชนิดอาชีพหญิงวีแมนโวชนิดทัวร์จากวันยู15อัสตานาวีแมนโอเพ่นที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยโหชนะเอทาเครีนาตูปิเชนาจากรัสเซีย2-1เซตกมลวรรณคว้าแชมป์ชนิดอาชีพหญิงเดี่ยวได้เป็นครั้งแรกในชีวิตรับคะแนนสะสมระดับโลกเพิ่มอีก15คะแนนวอลเลย์บอลชาย CV คัพ2026สัปดาห์ที่1ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ61ของโลกเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก1-3เซตจบอันดับ3ในสนามแรกโดยสนาม2จะไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่22-26กรกฎาคมนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่3ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชผลการแข่งขันในรุ่น2ขวบ7เดือนถึง3ขวบชายที่1เป็นของกวินกุลประเสริฐส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันท์ปฐมกุลชัยทั้งนี้นายสุรวุฒิเชิดชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทเชิดชัยคอร์ปอเรชั่นจำกัดประธานในพิธีเปิดการแข่งขันยกย่องสมาคมกีฬาจักรยานที่ผลักดันกีฬาจักรยานขาไถจนเป็นกิจกรรมสร้างสุขภาพพัฒนาเยาวชนเสริมความอบอุ่นในครอบครัวและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นการแข่งขัน e-sport Bangkok e-sport 2026จัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครโดยมีแบรนด์ระดับโลกอย่าง Red Bull ร่วมสนับสนุนหน้าศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ผลปรากฏว่าเกม FC ออนไลน์รุ่นประชาชนทั่วไปแชมป์เป็นของทีเดชทรงสายสกุลส่วนเกม Street Fighter 6รุ่นประชาชนทั่วไปอันดับ1เป็นของทำหอมชื่น My RPG ขณะที่เกม Free Fire รุ่นอายุไม่เกิน18ปีแชมป์เป็นของทีม E-Tech 1พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรเวลา 16:50 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
6: 1 นาทีกับกปท.
4: กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนผู้ที่เดินทางเข้ามาทำธุรกรรมหรือติดต่อราชการณกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทั่วประเทศระวังมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของหน้าม้าเคาะกระจกรถโดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะมีพฤติกรรมขับรถจักรยานยนต์มาจอดเทียบด้านข้างคนขับรถยนต์และจะทำการบีบแตรหรือเคาะกระจกและจะเสนอทำธุรกรรมแทนเช่นการโอนรถการชำระภาษีการทำหรือต่อใบขับขี่หรือธุรกรรมอื่นๆซึ่งจะแอบอ้างว่าไม่ต้องรอคิวในการทำธุรกรรมอีกทั้งยังมีเสนอราคาค่าบริการต่างๆแพงกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินหรือให้เอกสารส่วนบุคคลกับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้เด็ดขาดเพราะมีความเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและถูกนำเอกสารส่วนบุคคลไปทำสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าอสรพิษคำว่าอสรพิษสันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอาศิระแปลว่าลูกศรซึ่งอาจแปลงความหมายเป็นเขี้ยวกับคำว่าวิสะแปลว่าพิษได้รูปเป็นอสิระวิสะแปลว่าสัตว์มีพิษที่มีเขี้ยวหมายถึงงูพิษนาคพญานาคอสรพิษเขียนออ่างสอเสือรอเรือพอพานสารอิสอฤาษีเดิมอสรพิษหมายถึงแต่งูพิษแต่ปัจจุบันรวมสัตว์มีพิษชนิดอื่นด้วยเช่นตามศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าอสรพิษ5อย่างได้แก่งูตะขาบแมงป่องแมงมุมและคางคกเป็นสัตว์อัปมงคลไม่ควรให้เข้าบ้านเมื่อใช้เป็นความเปรียบอสรพิษหมายถึงผู้ที่ทำร้ายหรือให้ร้ายผู้มีเมตตาหรือผู้มีพระคุณเพราะความโลภความริษยาเป็นต้น
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่2ประเพณีการบวชชาวมอญเรียกการบวชเนนว่าปะหะปอยเรียกการบวชพระว่าปะหะมอยหรือปะปะยังในอดีตนิยมจัดงานบวชเนนอย่างยิ่งใหญ่ส่วนงานบวชพระจัดพอเป็นพิธีภายหลังอพยพมาอยู่ในประเทศไทยจึงนิยมจัดงานบวชแบบชาวไทยคือไม่นิยมจัดงานบวชเนนแต่จัดงานบวชพระอย่างยิ่งใหญ่แทนโดยทั่วไปพิธีการบวชของชาวมอญเหมือนกับการบวชของชาวไทย แตกต่างเพียงการแต่งกายของนาคในวันสุกดิบเท่านั้นที่นาคจะแต่งกายอย่างสวยงามใส่เครื่องประดับและทัดหูด้วยดอกไม้ดิ้นเงินดิ้นทองที่ข้างซ้ายและต้องแต่งหน้าทาปากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวสสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเรื่องการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์มีเป้าหมายให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญที่สะท้อนฐานค่าจ้างตลอดช่วงการทำงานอย่างเป็นธรรมพร้อมคุ้มครองสิทธิ์ไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมวันนี้จะมาทำความเข้าใจถึงหลักการคำนวณและประโยชน์ของสูตรใหม่นี้กับคุณสสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
13: สวัสดีค่ะคุณสัตสมุนวันผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมค่ะ
14: ค่ะ
13: ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะได้มีการเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์สูตรใหม่นี้ค่ะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างอะคะ
14: ค่ะรายละเอียดของสูตรแคร์เนี่ยตั้งต้นมาจากการที่เราเห็นว่าเงินเกษียณของผู้ประกันตนอย่างเงินบำนาญจะต้องเป็นเงินที่สะท้อนค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบนะคะตลอดอายุช่วงการทำงานและเราก็ไปเห็นในส่วนของจุดที
15: ่ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี0752สถานี0752070704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวินารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
16: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
17: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
18: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
17: Shipper Center ครบครัน
18: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
19: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้ามันยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร
4: 080-194-5318เด้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์

0: 4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการ

ขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้
4: เปิดแล้วก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่อง

0: ทุกมือที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945318เด้อที่

0: 少嘞怕辣避免发舌痛，少嘞怕辣避免发舌痛。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่ก็คือผีนางตะเคียนนับเป็นผีตามตำนานพื้นบ้านของไทยเป็นผีผู้หญิงสิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนพื้นป่าที่ผีนางตะเคียนสิงสู่อยู่เนี่ยจะสะอาดสะอ้านเหมือนกับมีคนปัดกวาดอยู่เสมอๆก็คงเหมือนกับคนอยู่บ้านต้องออกมาปัดกวาดหน้าบ้านตัวเองให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานั่นเองนางตะเคียนมักจะมีรูปร่างหน้าตาสวยหมดจดงดงามผมยาวห่มสบายใส่ผ้าถุงบางที่ก็ว่าแต่งตัวเหมือนสาวบ้านป่าทั่วๆไปนะผีนางตะเคียนเนี่ยมักจะเป็นจำพวกหวงทีหวงทีอยู่และก็จะดุร้ายมากหากผู้ใดคิดจะรุกร้านที่อยู่ของตนผู้คนที่มีความเสือเลืองนี่มักเสือว่าตนตะเคียนมักจะมีผีนางตะเคียนสิงอยู่การจะนำเอาตนตะเคียนมาขุดเป็นเรือในสมัยก่อนเนี่ยใช้วิธีขุดขึ้นจากต้นไม้ทั้งต้นหรือว่าผู้ใดจะนำต้นไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านจำเป็นจะต้องทำพิธีขอบวงสรวงขออนุญาตจากนางตะเคียนก่อนนะทั้งนี้เมื่อต้นตะเคียนที่ถูกนำมาแปลสภาพเป็นย่านพาหนะหรือว่าสิ่งปลูกสร้างแล้วนางตะเคียนที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะตามไปด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นเรือนางตะเคียนก็จะกลายเป็นแม่ย่านางอย่างสินะต้นตะเคียนซึ่งเป็นต้นไม้ที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และก็มีผีสิงอยู่นะมักจะได้รับการเรียกชื่อว่าเจ้าพ่อหรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนหรือว่านางตะเคียนนั่นสินะเป็นผีตามตำนานพื้นบ้านของไทยนะพี่น้องขาผู้ใดถ้าฟังย่ำกลางเว้นกับพ่อได้สนุกสนานแต่ว่าถ้าฟังรายการสาวบางปู่ย่ำกลางคืนก็อาจจะนอนบ่หลับเนเด้อก็เรื่องเล่าชวนขนหัวลุกนะนำฝากนำตอนอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอานะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะพี่น้องขาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงกำลังนี่ล่ะนะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูกำลังหลังทำงานหนักนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยกินง่ายชุ่มข้อชื่นใจนะพี่น้องขาเนี่ยขายดีคักได้ตอนเนี่ยอีพ่ออีแม่โทรหลายวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายลูกกะโอยนั่งกะโอยนาลูกแต่ละเทือนี่เซ่ละๆๆไปคือสิเป็นล่มคือสิวิ่งเวียนอยู่บ่เศร้าเนี่ยมันบ่แม่นแนวล่ะเด้จังซั่นบางคนก็นอนบ่หลับเที่ยวลูกเที่ยวตื่นนานอนบ่หลับร่างกายบ่แข็งแรงได้ผ่ายผอมได้บาดนี่พักผ่อนบ่เพียงพอนาตื่นขึ้นมานี่วิ่นหัวมองๆว่าซั่นเพิ่นว่าสิลูกสินางนี่เศร้าใส่โตใส่เตียงจังลูกขึ้นได้จากว่าเจ็บมองใดจักว่าปวดมองใดแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะเมื่อยมอยซอยแหลมกับพองกันนะพอลุงแม่ป่าเด้อผู้เฮ็ดงานหาเงินใส่ครอบครัวนะควรจะดูแลร่างกายซื้อยาบำรุงร่างกายเส้นที่ไปกินอีพออีแม่ผู้อยู่เฮือนอยู่ซ่านดูแลลูกเต่าลูกหลานก็คือกันบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเจ้าของไว้นะยาเส้นที่นี่แหละนะมีทะเบียนยามีเครื่องหมายอย.นะคะอาหารซื้อได้ตามร้านค้าตัวแท่นจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือว่าตามร้านขายยาละหรือว่าซื้อได้ตามเพจเส้นที่ใน Facebookนะฮะยาบำรุงร่างกายเส้นถี่ขายดีค่ะพี่น้องจ้าโทรมาค่ะจะสั่งเป็นแพ็คเป็นโหลเป็นลังเป็นอะไรก็ได้นะฮะไดเบิร์ดนั่นแหละนะคะ0916840475 0916840475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
3: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: ผลงานเพลงพาเขามาพื้นเก่าของอายมนแค้นแก่นคุณนักร้องเสียงสุดสะแนนฟังแล้วม่วนมวนถือใจอีพอคักอีแม่จ๋านั่งยิ้มเปยยิ้มเปยอยู่เพิ่นว่าเนาะถือขิ้งถือใจคักนี่ล่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณหลายๆอีพออีแม่นะพ่อลุงแม่ป้าไว้ทำการทำงานนะผู้ที่โทรสั่งสื่อเขามานาผู้ที่โทษสั่งซื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงกำลังเส้นถี่นี่ล่ะนะคะซื้อไปกินแล้วเพิ่นว่าแม่นคักถือคักอีแม่ดีใจคักเลยว่าซั่นกินข้าวแซ่บนอนหลับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้บ่เมื่อยบ่เพลียแต่ก่อนนี่ว้ายแต่ก่อนเนี่ยสิลูกสินั่งมันก็ยากจักว่าอีหยังแน่ลูกขึ้นแต่ละเทื่อเนี่ยนะลูกขึ้นแต่ละเทื่อนี่บินมองๆว่าซั่นเลือดล้มไหลเวียนบ่ดีเด้เพิ่นว่าอาหารการกินก็กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบหามู่นะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายนำนะดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วเด้ออีพออีแม่นะแล้วก็ยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงกำลังเส้นทีเนี่ยนะคะพี่น้องกินได้ทุกคนนะอีพออีแม่พ่อลุงแม่ป้าไว้ทำงานแบกหามก้มเงยเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าขับรถขับรานาทุกสาขาทุกอาชีพละเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันก็เมื่อยหาแนวไปกินเพื่อบำรุงเจ้าของนายาให้เป็นนั่นเป็นนี่ยาให้เจ็บป่วยลมหมอนนอนเสื้อถ้าเป็นหยังมามันลำบากเด้พี่น้องโดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวที่กำลังหาเงินหาทองเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงส่งลูกส่งหลานเลี้ยนเนี่ยพี่น้องลำบากแท้ๆกันเป็นหยังมายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่นะคะพี่น้องซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพรกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโรงโกดซ้อโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพาหลายอย่างคักเลยสมุนไพรเนี่ยนะเฮาขายในราคาขวดนึงเนี่ยบ่แพงราคาหลัก10เองถ้าแพ็คนึงนี่ก็10ขวดนะคะอีพออีแม่โทรกันเข้ามาหลายเลยโทรเข้ามาสั่งซื้อส่วนมากเพิ่นฟังวิทยุเนาะเพิ่นอาจจะหาบ่พอละน้ำลั่นขายยากระดายบางเทื่อก็อยู่ไกลเฮือนแม่นบ่เพิ่นฟังวิทยุเพิ่นก็โทรมาสะดวกสบายเฮาก็ส่งให้ฮอดบ้านฮอดเฮือนกินโหลดเด้ออีพออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะกินโลดยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นี่แหละพี่น้องมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างเด้อนะสมุนไพรกินโลดค่ะเฮาบ่ต้องคิดยานสมุนไพรเนี่ยไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยนะคะพี่น้องยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะอาโทรมาค่ะ0916840475091-684-0475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็นเงินงง
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091-684-0475
2: จังสีมันต้องถอนจังสีมันต้องถอน
0: เพลงเพราะต่อเนื่อง

0: ผลงานเพลงของสุนารีราชสีมานะเรารอเขาลืมนะพี่สุนารีนะเป็นนักร้องทางจังหวัดนครราชสีมานะก็เป็นนักร้องที่โด่งดังนะตอนนี้ก็รับทั้งรายการทีวีละครแน่ร้องเพลงแน่นะพี่น้องจ๋าอาก็นำฝากนำตอนกันนะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีค่ะอย่าบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซนทีนะพี่น้องผู้ใดกินก็ว่าถืออยู่ได้ล่ะกินข้าวแซ่บนอนหลับไปท่องไปท่าไปให้ไปหน้าโอ้สบายคักเลยตอนนี้ว่าสันเพิ่นว่าเนาะเนี่ยบอกให้อีพ่อคางเฮือนเนี่ยคางบ้านนี่มาซื้อกินน้ำกันอยู่สั่งไปเพื่อเล่ากระพองกันนั่งเถื่อว่าสันนายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่นะคะพี่น้องจ๋าบ่แพงราคาหลักสิบนะซื้อง่ายจ่ายคล่องนะจะซื้อเป็นแพ็คก็ได้แพ็คนึง10ขวดนะผู้ใดกินก็ว่าถืออยู่ได้ล่ะมันเป็นยาสมุนไพรไหมคะพี่น้องคะเป็นยาบำรุงกำลังของเฮานะคะยาสิปล่อยให้เจ้าของอ่อนแออ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บจะมานะถ้าป่วยมาเป็นหยังมายากคักเด้พี่น้องยากคักนะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้นี่แม่นยากแห้งแม่นบ่ล่ะเป็นภาระลูกหลานแห้งยากตื่มพี่น้องนี่ล่ะนะกินค่ะอย่าลืมนะซื้อเลยนะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะหรือว่าร้านตัวแทนจำหน่ายหรือว่าเพจเซินทีก็มีขายคือกันขายดีคักเลยตอนนี้นะสั่งไปผู้ละแพ็ก2แพ็ก3แพ็กขอบคุณอีพอกินอีพอได้อีแม่กินอีแม่ได้นะคะดูแลตัวร่างกายของเฮายาให้เจ็บใครได้ป่วยยาให้เป็นนั่นเป็นนี่มันยากมันลำบากนะคะพี่น้องจ๋ายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังนะบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะพี่น้องค่ะโทรมาโหลดค่ะสำหรับตำนานเรื่องเล่าเบรกนี่นะสาวบางปูจะเว้าเรื่องเปรตวัดสุทัศน์นะหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าแร้งวัดสะเกดเปรตวัดสุทัศน์กันอย่างแน่นอนนะไม่ใช่แค่ละครดังหลังข่าวที่นำเอาความน่ากลัวของเปรตวัดสุทัศน์มาบอกเล่าให้เฮาฟังแต่ตำนานเรื่องเปรตวัดสุทัศน์ได้มีการบอกเล่าสืบทอดกันมานานแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าวัดสุทัศน์เทพวนารามเคยมีเปรตจริงหรือไม่เป็นเพียงความเชื่อว่าเคยมีคนเห็นเปรตในบริเวณวัดสุทัศน์ในยามค่ำคืนนะเปรตคืออะไรนะความเชื่อเรื่องเปรตสามารถพบได้ในศาสนาฮินดูพุทธเต๋าและศาสนาพื้นบ้านของจีนในความเชื่อของคนไทยนั้นเปรตเป็นชื่อเรียกผีอีกประเภทหนึ่งเมื่อตอนเป็นคนมีชีวิตอยู่น่ะได้ทำบาปทำกรรมอย่างหนักหนาหนักหนาสาหัสเมื่อตายไปแล้วการก่อกรรมหนักมากๆก็จะไม่สามารถไปสู่สุคติได้และก็กลายเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมที่ได้ก่อไว้นะเปรตตามความเชื่อแล้วเนี่ยจะมีร่างกายซูบเซียวผอมสูงตระงานหิวโหยเมื่อมือเท่าใหญ่เท่าใบล้านปากเล็กเท่ารูเข็มส่งเสียงร้องโหยหวนน่าสะพึงกลัวและมักจะปรากฏตัวให้เห็นในตอนกลางคืนเพื่อขอส่วนบุญนะตำนานเปรตวัดสุทัศน์นะคะมีคนบอกว่าเคยเห็นเปรตออกมาหลอกหลอนคนแถววัดสุทัศน์บ่อยครั้งสุดจะน่ากลัวและก็ไม่มีคนไหนกล้าเฉียดผ่านวัดสุทัศน์ในยามค่ำคืนเรื่องราวของเปรตวัดสุทัศน์นั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นซึ่งมีโรคห่าระบาดใหญ่ในพระนครนะคนล้มตายจำนวนมากศพเผาแล้วก็ฝังบ่ทันจนมีฝูงแรงมาถึงศพมากมายทำให้แรงจึงกลายเป็นสัตว์อัปมงคลไม่ว่าบินไปเกาะบ้านไหนก็ถือว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีนะในขณะเดียวกันเมื่อมีคนตายเพิ่มมากขึ้นทุกวันเรื่องผีเปรตจึงเกิดขึ้นตามมาด้วยนะอีกเหตุผลหนึ่งของตำนานเปรตวัดสุทัศน์สันนิษฐานว่ามาจากภายในพระวิหารของวัดนั่นเองซึ่งมีภาพจิตรกรรมเป็นรูปเปรตนอนผาดก่ายเหง้าและมีพระสงฆ์กำลังพิจารณาสังขารยืนรายล้อมอยู่นะแล้วก็นอกจากนี้เปรตวัดสุทัศน์อาจมีที่มาจากความเข้าใจผิดนะของผู้ที่มองเห็นเงาของเสาชิงช้าที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดสุทัศน์ในช่วงเวลากลางคืนและยิ่งสมัยก่อนที่ไร้แสงไฟส่องสว่างเช่นปัจจุบันแล้วไปคิดว่าเป็นผีเปรตก็ได้สินาพี่น้องอาก็เป็นตำนานเปรตวัดสุทัศน์สาวบางปู่ก็นำเบาน้ำจ่าสู่ฟังคาอีพ่อจ่าแม่จ่ากับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดียาบำรุงร่างกายตราเส้นถี่นะคะพี่น้องกินโลดค่ะ จะแม่นอยากให้กินสมุนไพรหลายๆนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงหมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพาสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายหลายนะคะแล้วก็กินสมุนไพรบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะอีพ่ออีแม่สำบายอกสำบายใจนะบำรุงกำลังเจ้าของไว้บำรุงเลือดไว้บำรุงเนี่ยนะคะพี่น้องขาบำรุงทุกอย่างละในร่างกายเฮาอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นมามันลำบากนะคะอาโทษเขามากค่ะนะจะสั่งซื้อเป็นแพ็คกี่แพ็ค2แพ็ค3แพ็ค4แพ็คก็ได้นะคะหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายหรือว่าที่เพจของเซินถี่ก็ได้นะเบอร์9เบอร์เดิมค่ะ091684-0475 091-684-0475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840

0: ผลงานเพลงอายเข็มนาฬิกาของพี่แดงพิมพาพรสิรินะคะนักร้องจากทางจังหวัดชัยภูมินะพี่น้องคะสาวบางปูนำฝากนำตอนค่ะนะกับการดูแลร่างกายกับการดูแลสุขภาพนะกับยาบำรุงร่างกายเส้นถี่นะคะเส้นถี่นี่ล่ะนะอีพออีแมเดอร์กินง่ายง่ายกินลงไปแล้วมันเย็นข้อเด้กินง่ายนอนหลับดีผู้ใดที่เป็นเกี่ยวกับนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บเมื่อยเพลียร่างกายอ่อนแอนะวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายนะนะฟ้าวซื้อไปกินเด้ออีพออีแมเด้อยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่นะคะพี่น้องเฮาจะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักให้เฮามีกำลังว่างชากลับมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานคือเก่านะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยด้วยสมุนไพรหลายอย่างนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพาสมุนไพรหลายอย่างสมุนไพรแต่ละอย่างมีตะยางละแพงๆนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อนาฟ้าวสั่งซื้อไปกินอย่าสิรีล่ออย่าสิมัวแต่ให้ร่างกายเจ้าของมันอ่อนแอเมื่อยมอยซอยแหลมนาถ้าปล่อยไว้โดนๆนะโรคไข้ไข้เจ็บมาเบียดเบียนยากแล้วได้บาดเนี่ยนะคะปวดขาปวดแข้งนะกินโลดค่ะพี่น้องนายาบำรุงร่างกายเส้นที่นี่ล่ะนากินง่ายตัวเย็นข้อคักเลยนาเย็นชุ่มข้อชื่นใจนะพี่น้องขาเออนอนหลับดีคักตื่นเช้าขึ้นมาหน้าตาสดชื่นสดใสป๊าพี่น้องขายดีคักได้ตอนนี้นายอีพออีแม่โทรเขามาสั่งซื้อกันหลายพอลุงแม่ป้าโทรเขามาสั่งซื้อกันหลายนายาบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นถี่นี่แหละนะกินโลดค่ะสมุนไพรบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะคะเนี่ยไปอ่านเบิ่งเลยน้ำโบชั่วใบสีเหลืองๆที่เฮาแถมไปล่ะเวลาอีพออีแม่โทรสั่งเขามาเฮาก็จะแถมไปอยู่ให้อ่านเบิ่งอยู่นะสาวบางปูก็เว้าได้ซ้ำนี่ล่ะนะคะเพิ่นบ่ให้เว้าหลายนะคะพี่น้องฮู้แต่ว่าเส้นทีเนี่ยนะอีพออีแม่พี่ปานอาจซื้อเขามาหลายนะร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายหรือว่าร้านขายยาหรือว่าตามเพจของเส้นทีเองนะมีขายนะคนก็สอบถามเขามากันหลายเลยนาสั่งซื้อเขามากันหลายนาทุกมือนี่เนาะจักว่าอีหยังเป็นหยังโรคไข้ไข้เจ็บมันหลายเฮาต้องดูแลร่างกายเฮาต้องดูแลตัวเองนาเส้นถี่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนากินข้าวแซ่บนอนหลับพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้กะคักละตัวคนเฮาเนาะอาโทษเขามาค่ะเราพร้อมส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางน่าจะสร้างซื้อเป็นแพ็คนะแพ็คหนึ่งกับ10ขวดหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปละนะโทรมาค่ะเบอร์9เบอร์เดิมเนาะ0916840475 0916840475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ทั้งสี่มันต้องถอน
3: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: เพิ่นฝนใส่น้ำให้กินแม่พี่น้องค่ะกินง่ายง่ายได้มันเย็นแม่แม่นบ่ล่ะแล้วก็หอมสมุนไพรนำนะสมุนไพรก็ยังมีประโยชน์เหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือหายากราคาแพงอ่ะล่ะนะคะพี่น้องจ๋าอ้าวูบๆวับวับวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาไล่เมื่อยเพลียอ่อนล้าหันใจบ่ทั่วท้องหันใจบ่อิ่มนะคะพี่น้องสิลุกสินั่งเนี่ยนะมันนักตนนักโตนะเฟี้ยขึ้นน้ำกกเสาเฮือนเฟี้ยขึ้นน้ำโตน้ำเตียงเทื่อสิไปได้แม่นบ่ล่ะมันบ่สวงบ่ซืนจักว่าเป็นอีหยังแน่แต่ละมื้อแต่ละเว้นเนาะพี่น้องค่ะไทยบ้านเพิ่นเป็นมื้อละอย่าง2อย่างเจ้าของเป็นมื้อละ4ซาหาอย่างก็บ่ค่ํานะนี่ล่ะคือคนเฮาถ้าอยู่หลายแล้วก็ใส่ร่างกายหลายมันก็ความเสื่อมกับมาถ้าเฮาบ่ดูแลตัวเองถ้าเฮาบ่บำรุงตัวเองเนี่ยแฮงจะเสื่อมไปหน้านะแห่งจะเป็นนั่นเป็นนี่ไว้พี่น้องขาอาซื้อไปกินเด้อนาเซินที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะดื่มง่ายนะคะพี่น้องขาราคาหลักสิบค่ะบ่ได้แพงนะอีพ่ออีแม่พี่ป้านะอาซื้อไปกินซื้อไปดื่มดูแลตัวเองนะคะแล้วก็กินได้ทุกคนถือทุกคนเด้อพี่น้องขาเซินที่เนี่ยถือทุกคนนะคะแล้วก็ท่านใดอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็โทรเข้ามานายอยากซื้อไปขายเด้ว่าซั่นโทรกับมาค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะกินแล้วก็บอกต่อๆกันไปนะสินค้าขายดีซื้อแล้วซื้อซ้ำสั่งแล้วสั่งอีกเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตค่ะอาเบอร์9เบอร์เดิมนี่ล่ะค่ะ0916840475 0916840475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่ง
2: มันเป็น
1: ตื่นเศร้ามาเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกเป็นบ่สวงบ่สางอย่าปล่อยให้ความอ่อนล้ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นกินแล้วต้องกินอีกกินดีบอกต่อโทร0916840

ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณคว้ายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นที 150cc ปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นที่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916840475

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานีสุดหมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: มาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

มาแล้วโซเลพาลาพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาลาพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคา

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีพลัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินตอบโจทย์ทำไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร061-954-0862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทำไทย

ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมอก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่043811848 043811848และ088573 0753 088573 0753

0: ให้เขาประหูพันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไมล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานM ทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกหนวดแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
1: ชั่ว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดเป็นหนังชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตขอรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองถูกใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

ณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอาราวเดอะเวิลด์คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงของเวลารายการลูกทุ่งมุกตำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101มาพบกับพี่น้องเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันเสาร์ 11:00 น.ถึง 13:00 น. 2ชั่วโมงโดยประมาณกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับ3ผลงานเพลงที่มอบไปเป็นกำลังใจครับพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นครับอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่หม่องใดก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอบพระคุณท่านพ่ออภิริศเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดระยองพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงนะครับเนาะที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุกทับดีจากข้อใกล้ใต้ตารางเล่าผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุทับดีดำเนินรายการด้วยทั้งสันติเก่านั่งตาเหลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมอยากฟังเพลงหยังก็แนะนำเขามาครับ0652561558กราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุกทับดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกธุรกิจทุกกิจการทุกร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุกทับดีเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีภูมาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฝ่ามัวดินตราบนานเท่านานนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงรายการของพวกข้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและก็ตลอดไปครับ0652561558ครับ0652561558สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับผม
1: พี่เหนียวขอฟังเพลงแกงเลืองจานนะลูกเด
0: ้อแกงเลืองจานสังหารใจบ
1: ่จ้าบอกแม่ฟังข่าวใส่เด้อไปเล่นลูกฝากป๋าบุญ
0: ครับ
1: แม่ข่าวใส่เต็มแล้วเพียง
0: ครับผม
1: เพียงนี่ก็เพียงนึงนะลูกอันนั้นเพียงเล่าให้ลูกเพียง
0: เพียงยังล่ะครับ
1: ตาสาวเราใกล้ไหมลูก
0: ฮะ
1: น้ำตาสาวเล่าไต้คนเล่าดิลอง
0: น้ำตาสาวเล่าไต
1: ้จ้าอีเมียฟังเพี้ยงอันสาวอันไส้เนี่ยมาเพิ่มจำนวนแต่นี่แม่บ้าม
0: ีบ่น้ำตาสาวเล่าไต้เพราะว่าน้ำใจสาวเล่าไต้บ
1: ่บ้างกันบ่
0: เดี๋ยวผมค้นหาให้เด้อ
1: จ้าอีเมียมอบเมทียงเลยเด้อ
0: ครับ
1: สาวบันบอลสอนเลยเด้อข้ามไทยเสียไรเพื่อนทุ่งรวยเด้อแม่ป่าเข็มป่าเลี้ยนป่าล่าเด้อ
0: ครับ
1: กายกายแม่บุญยั่งเด้อแม่คนแก่แม่มาคนสวยเด้อเพื่อนต้องมานอเพื่อนมาเนาะเหมือนเนาะกลับหน้าแล้วตัวลูกแม่มาแล้วเนี่ยเบิ้งเชฟคนนี้ละ
0: ดี
1: อันลูกอันลูกเอาอันไม่เพลย์ลูกที่ตรงไหนล่างยานเลยอันคุณแม่
0: อันไหนก็แม
1: ่ชวนชวนอันเป็นนังแกเอาอันห้างนกไอ้เพื่อนแถวแม่วางเสียเมียเบิ้งในเพชร
0: อ
1: ันชวนเบี่ยงผมมาเต้นหน่อยตกไงเมียวางสีหนูพูดว่าอยู่กันว่าอันแม่ได้ว่าเป็นยังแกมองกันเหรอเป็นยังแกเอาดอกเอาอันเป็นยังเอาห้างนกไอ้เมียถนอมแม่วางสีละมือจ้าตาไอ้เมียนังไอ้สาวยกหัวได้ดูเด้อมองหน้ามองหน้าคนหล่อสาวนี่ว่าคนสวยเด้อสาวทนแดนเด้อครับกับบ้านหนังหลับนุ่มสีละปุ้ม
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: จ้าหัวแก้วกับหัวฟังหนูมันไปเก็บเพชรได้สองตาลูกเท่าถิ่นตาอยู
0: ่โอเคครับโอเค
1: เอาหน่อยพ่อทิพย์เป็นน้ำตาลหลานพ่อนุ่นถึงจ้าแม่น้องแม่หน่อยแม่จวนเด้อเมื่อบัณฑิตานานาไม่ละลอยผมดูเรียกแม่ยักษ์อันเมียหมานแม่ทั้งขวางโย
0: ครับผมครับ
1: แม่เจ้าจังๆเลยล่ะ
0: จ้า
1: สวัสดีจ้าลูกสวัสดีจ้า
0: ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับพ่อเพียงคนรอ
0: ครับผมขอบพระคุณครับสำหรับท่านประธานโน้นศึกษาผู้รูปล้อครับผม
2: ครับขอฟังเพลงโทษคิดหรือว่าคิดหอดไหมนะครับ
0: ได้ครับได้ครับ
2: ว่าไผ่แม่น้อยเสียฐานนะครับครับแม่เมินน้ำเนี่ย
0: ครับ
2: แม
0: ่
2: น
0: ้
2: ำน้ำทานหวานน้ำเลยครับ
0: ครับผมครับผมครับ
2: เสียงนี่ออดเนี่ยนะครับเออ
3: ครับผม
2: จับเปิ้นจัดจ้าแม่เตียงแม่มาๆ
3: คร
2: ับ แม่เรียนวัดสุขุสุขนนะครับ
3: ครับ
2: แม่นั่งซอย15แม่นั่งโม8นําได้เลยครับ
3: ครับผมครับ
2: ตาไม่คือสิรออยู่นะครับ
3: ขอบพระคุณครับรอพ่อสมควรอยู่ครับผม
2: ครับขอบคุณครับสว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับเฮ้ย
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
4: ฮัลโหลจ้า
3: ครับครับ
4: ไม่วางบอกเขาเนาะแต่เนาะ
3: ปาดโถเสียงดัง
4: กัก
3: ยังมาบอกเขาอยู
4: ่บ่คืนพอดใครคือเป็นตาแสบจ้ะ
3: เอาอีกแล้ว
4: เอาใส่ยังค่ะคือเป็นตาแสบจ้ะใส่เนื้อหมูอยู่บ่ค่ะคือเป
3: ็
4: น
3: บ่ครับบ่ครับผม
4: ก็เป็นตาแสบค
3: ่
4: ะ
3: โอ้เหลืองอุ้ยๆติครับติ
4: ต้องตำบักฮุงมะละกอนี่ค่ะเนาะ
3: จ้า
4: แม่นบ่ค่ะ
3: ก็แม่นครับผม
4: ขอตักเตียนใส่พร้อมเนาะโอเคเนาะค่ะ
3: ครับ
4: ขอเพลงนี้เถอะจ้า
3: จ้า
4: น้ำตาหล่นวันออกพรรษานะคะ
3: น้ำตาหล่นวันออกพรรษา
4: แอนเด้อค่ะแอนเด้อค่ะ
3: ครับผมครับ
4: ค่ะเพลงที่สองก็เอาสองเพลงก็ได้เนาะค่ะเนาะ
3: เพลงใด
4: หัวผู้ใดเนาะโปรติดไป
3: มาแล้วต้องมีเพลงหนีมาติดน้ำอย่างไร
4: ที่ติดเข่าก็แสบนะจ๊ะ
3: หัวไปโปรติดไปแน่นี่เอาโอเค
4: ค่ะมันสีนอนบ่ดับนะจ๊ะมองใส่ว่านี่เด้อจ้า
3: ครับผม
4: คิดไว้ก็สิดึงออกเด้ค่ะเน
3: า
4: ะ
3: จ้าจ้า
4: ดึงออกสิเอาไว้คือเก่าน่ะนะเนาะค่ะ
3: โอเคครับ
4: จ้าพี่นั่งซอย15นะจ๊ะ
3: ครับผมครับผม
4: สวยๆนะคะ
3: ครับ
4: หมู่8นะคะผู้หมู่8นะจ๊ะ
3: ครับผมครับ
4: เสื้อไล่คนสวยนะคะ
3: ครับผม
4: ไปจังได้อีกเนาะพี่มาม่าเด้อจ้า
3: ครับผมครับ
4: พี่เที่ยงพี่เรียนเด้อจ้า
3: ได้ครับผมครับ
4: ไปจังได้อีกเนาะทุกเส้นทุกสายนะคะ
3: โอเคครับผม
4: คนสวยนะคะพี่น้อยเด้อจ้า
3: ครับ
4: พี่ร้านพี่เสริมจ้า
3: ครับผมครับผม
4: พี่น้อยให้องค์แดงหนึ่งเด้อจ้า
3: ได้ครับผม
4: เที่ยงดื่มเด้อค่ะเนาะ
3: ครับ
4: ตลอดหน้าไม้สวยๆหาอีกนะคะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: รอว่าจ้าไม่รอว่าจ
3: ้าถ้าน้ำมันตันโจเหลือมงมงคือเก่าล่ะครับผม
4: จะสีมันเหยก่อนนะมาทั้ง
3: มือนี่แห้งแดดดิมือนี่แดดแห้งอีหลีได้มือนี
4: ่มันสีย่อยก่อน
3: จ้าจ้ามันย่อยลงมาน้ำปีแล้วน้ำกกหูแล้วนี
4: ่ว่าจังสันบ่ค่ะ
3: จ้าจ้า
4: เอาซ้ำนี้เสร็จไว้เด้อค่ะเด้อ
3: ครับผมครับผม
4: ซ้ำนี้นะคะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
5: ดูจ้าดูจ้า
3: ครับผม
5: จ
3: ั
5: ดมาให้
3: ใคร
5: ด
3: ูโอเค
5: ขอไปหาแม่หน่อยที่ทางเด้อ
3: ครับ
5: แม่ข้าหูเริ่มหมู่แปดเด้อ
3: ครับผมครับผม
5: เพื่อโกน้อย
3: ครับ
5: จ้าเด้อจ้าเด้อ
3: ครับ
5: จ้าหมอกที่แข็งที่สายเนาะ
3: ได้ครับได้ครับ
5: โกน้อยนั่นแม่เด้อ
3: โอเค
5: เจ้าพูดน้ำแม่เด้อ
3: ครับครับ
5: น้ำแม่น้ำแม่ทุกแสงทุกสายเด้อจ้า
3: ได้ครับได้ครับได้ครับ
5: สวัสดีจ้า
3: ขอบพระคุณครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
6: ครับสมาครับว่า
3: ฮัลโหล
6: ครับสวัสดีครับ
3: ครับ
6: ขอเพลงนึงครับมื้อนี
3: ้ได้ครับได้ครับ
6: ขอขึ้นผัวเก่าเนี่ยครับ
3: ขอขึ้นผัวเก่าโอเค
6: แล้วก็ขึ้นมากครับว่าเอาได้ครับเด้อ
3: ครับ
6: มันมีกันมีเท่านั้นมีกันลองแก้กันนะครับ
3: จ้าจ้าจ้า
6: หมอบแม่แม่มานะครับเนาะ
3: ครับ
6: แล้วก็ให้น้องแว่นนะครับเด้อ
3: ครับผมครับ
6: ให้แม่มาหน้าเนี่ยครับ
3: ได้ครับผม
6: แล้วก็ให้น้ำเสียพวกนะครับเด
3: ้อได้ครับได้ครับ
6: ให้แม่เสริมน้ำเนี่ยครับ
3: ครับ
6: ให้นานั่งค่อยจะหาได้ครับเด้อ
3: โอเคครับผม
6: แล้วก็ให้แม่สู้วันพ้นเผาเนี่ยครับ
3: ได้ครับได้ครับ
6: มื้อนี้ก็ไม่แง่สาดซอยเราแก้วแล้วมื้อนี้ก็ได
3: ้นี่มาขยันขันแข็งไปนายเถอะครับ
6: เอ้ย
3: ออกมาจากตั้งแต่พุ่นจังโมงครับมาแต่บ้าน
6: มาไกลด้วยครับแดนข้างหน้าแพงมื้อนี้แลนหน้าแพงหน้า
3: โอ้ครับครับครับครับครับมาผ่านหน้าบ้านประธานนักศึกษาหน่อยเนาะครับเนาะแม่ตัว
6: นำให้รอๆนะครับเนาะ
3: ครับผม
6: ครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ11นาฬิกา 48นาทีขอเรียนเชิญสอนสินชัยขึ้นสู่เวทีได้แล้วกับผลงานเพลงแก่งเลิงจานประหารใจเชิญรับชมรับฟังได้นะบัดนี้

the moment. Please try again later.

0: ุดยอดครับพี่น้องครับผลงานเพลงนะครับน้ำตาสาวลาวใต้ครับน้องใหม่ปีใหม่เยาวภานะครับเป็นนักร้องฟังไทยนี่แหละเนาะอ่ะนะครับฝากไปเป็นกำลังใจครับพี่น้องสุขุสุขคนกันแล้วกันครับช่วงของรายการลูกทุ่งมนตรีไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ก็คือร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ถนน101กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์101อยู่ใกล้ๆกับสี่แยกไฟแดงสี่แยกป้อมตำรวจอำเภอกาฬสินธุ์ครับพร้อมกับร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับทั้ง2ร้าน2สาขาพี่น้องเกษตรกรกำลังจักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นสถานที่จำหน่ายพวกปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันอย่าลืมครับอยากได้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพไปที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์กาฬาแม่ทุ่มพอพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์บ่อผิดหวังอย่างแน่นอนครับฝากไว้ในความประทับใจของพี่น้องกันละกันทั้ง2ร้าน2สาขาครับพี่น้องครับเวลาครับใกล้สิเบิดแล้วนะครับตอนนี้ 11:59 นาทีเดี๋ยวเบรกพักฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์สักครู่เดียวนะครับแล้วค่อยกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับ
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและข
2: อต้องการแผนพรีเมียมของ Trading View ฟรี1ปีเต็มไหมสวัสดีครับเทรดเดอร์ไทยอัปเดต

0: Quem é?
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานีสุขุม4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: ุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

0: นี่แหละครับพี่น้องครับข้อมูลความเสื่อมจากรายการลูกทุ่งมุทเดชกับช่วงที่2ชั่วโมงที่2กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีนะครับน้ำตาหล่น
1: แมนบอกน้ำตาหล่นว่าแมนครับ
0: ออกพรรษาน้ำตาหล่นจากซื้อเพลงครับออกพรรษาน้ำตาหล่นแอนออรดีครับพี่น้องครับม้วนๆกับรายการลูกทุ่งมุทเดชครับพี่น้องครับไปขอบคุณสปอนเซอร์สักการจังไปฟังเพลงกันต่อพี่น้องอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงก็คือเก่าเหมือนเดิม0652611555

0: 8ครับ0652561558ไปขอบคุณสำหรับร้านชิปปะมอนะครับร้านชิปปะมอร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อรองคำกับเพื่อไกลเคียงครับพี่น้องครับพี่น้องไปใส่บริการกันได้สำหรับร้านชิปปะมอเปิดตั้งแต่เช้าจนหอดค่ำมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างว่างขายว่างจำหน่ายล้วนแต่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับนะสำหรับร้านชิปเปอร์หมอโดยคุณปวีณาประเรียงครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กองน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรมีนะครับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอกรต้องยกให้สีเบเยอร์สีเบเยอร์นะครับเป็นทั้งสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีตลอดไปทุกเฉดสีนะครับนอกจากมีสีเบเยอร์แล้วก็ยังบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์หมอนะครับเด้อคุณปวีณาปวีณายินดีต้อนรับราคาเป็นมิตรใกล้ชิดกับชุมชนทุกคนมาใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์หมอร้านชิปเปอร์หมอครับ0813804599ครับพี่น้องครับ0813804599นะครับเด้อเอ้าฝากไว้ครับร้านชิปเปอร์หมอไว้นะออมบอกใจของพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันก็มีร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ครับอันนี้ศูนย์จำหน่ายอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอาสะโต๊ะมูบูชาหิงพระธรรมาฏบุษบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานทานใกล้ฉีกขอพรรษาแล้วนะครับพี่น้องมีเราไปเทียนจำนำพรรษาพี่น้องมีเราไปทูบพี่น้องมีเราไปหลอดไฟพี่น้องมีเราไปเครื่องสังฆทานกระป๋องสังฆทานที่ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในช่วงเทศกาลขอพรรษาอยากได้พระสบงอังสะหรือว่านะครับสิ่งต่างๆเอาไปถวายพระสงฆ์องค์พระเจ้าไปแล้วครับที่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์นะครับร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ครับบริหารงานโดยคุณปวีณาเป่านาเรียงเบอร์โทรศัพท์ก็0813804599นะครับ0813804599กับร้านชิปเปอร์หมออยู่คู่ๆกันละครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีอุปการะคุณต่อทั้ง2ร้าน2สาขาครับพี่น้องครับอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าของธุรกิจกิจการร้านค้าอยากเช่าเวลาเพื่อโปรโมทสินค้าโปรโมทร้านค้าของท่านธุรกิจกิจการของท่านที่เป็นที่หูจักกันอย่างกว้างขวางสนใจสนใจครับโทรติดต่อไปท่านผอ.พินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเป่านาเรียงได้ที่เบอร์โทรศัพท์0813804599ก็ได้นะครับเด้อ0813804599กับร้านโอปท่านทวดครับสำหรับสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดหรืออยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ร่วมกับรายการลูกทุ่งมุกตะดิกับดีเจพอเพียงมุกทับดีราคากับพะแพงท่อมหาดีเจพอเพียงมุกตะดิครับ0652561558ครับ0652561558นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับผม
1: เขาบอกก็ไม่เสียงตัวหน่อยเนาะพอมีน้อยลงแล้วขอสวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ขอเพลงไม่เด้อมือ
0: เพลงไหนครับเพลงใด
1: สมน้ำหน้าของไก่ฟ้าดาดวงมีบ
0: อสมน้ำหน้าของไก่ฟ้าดาดวงวะติ
1: จ้า
0: ครับผมครับ
1: กับอันกับดวงมักี
0: ครับผม
1: เสียงตาน้อยเสียงตาน้อยก็เปิดก็ได้นี่มื้อนยังเปิดมาแต่ได้สองเพลงอยู่เด้อมอบให้แม่น้อมแม่น้อยแม่ขึ้นน้องอามตะล่างเล่าค่ะตะล่างเล่ามาด้วยกินข้าวมากินแกงดอกกล้วย
2: คนเนี้ยขอเขาเนี้ยรอน้องสายฝนแม่น้อมเน
1: ี้
2: ย
1: แ
2: หละ
1: รอน้องสายฝนมาปีนแม่น้อมมาขอรอน้องสายฝนเท่านั้น
0: ครับผมครับ
1: จ้ามาเด้อมากินตำบักหุ่งน้ำแม
0: ่ครับผมครับ
1: ตำนี่ล่ะค่ะ
0: โอเคครับผมสวัสดีครับ
1: ขอให้พูดล่อๆสามลูก
0: ขอบคุณครับขอบพระคุณครับผม
1: สวัสดีจ้าลูกสวัสดี
0: ครับสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผม
3: ครับผมสวัสดีครับดีเจลุงประเพียงก็ลูกแล้วนะ
0: ครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆสำหรับผู้บ่าวเมืองนะผู้ลูกล้อล้อครับผม
3: ครับผมขอบคุณหลายครับก็รอครับ
0: ครับครับ
3: ยังมีต้อยปล่อยเตาบ้างก่อนครับลูกเคยโรคแบบปามอยากกางท้องให้ลุงประเพียง
0: มาพูดมาพูดแต่ลูกเคยอยู่บ้านไหนลูกเคยผู้บ่าวเมืองนาน่ะ
3: ลูกเคยอยู่ยะโสครับ
0: ตี้เอาเพิ่นมาอยู่พี่บ่หรือมาหยามซื้อ
3: ครับ
0: ครับ
3: แต่ว่าพ่อถอไปผู้แหงนํานักเป็นพ่อถ
0: อพ่อต่อก็ลูกเคยตัวนี้ทันตัวแนวนี
3: ้เกี่ยวมาอยู่4ป่องขา
0: อ๋อครับผมครับ
3: อีกแค่3มื้อจะได้คนงานได้ครับ
0: จ้าจ้า
3: ขออันเจ้าชีวิตของภาษาเพลงนะครับ
0: เพลงไหนครับ
3: เมียไม่มีไม่เกินนะคร
0: ับ โอ้ครับผมครับผม
3: แบทบอมี่อนุญาตทุกเรื่องถ่ายไปซะก่อนนะครับ
0: ครับผมครับ
3: วันหน้าสวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมอ้าวนะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะไปฟังผลงานเพลงนะครับพี่น้องแฟนเพลงประกาศแนะนำเขามาครับพออ้าวพี่น้องทั้งโคกสมบูรณ์ตัวบ้านนี่เนาะโอ้ยผัวไผ่บ่ท่านได้เปิดให้เพิ่นอยู่ตัวนี้ผัวไผ่บ่ติดป้ายนี่มั้งผัวไผ่ติดป้ายแน่นี่บ่ท่านได้เปิดอยู่อ้าวไป

ปาดโทปาดโทมวนๆถนัดเลยครับสำหรับผลงานเพลงจากมนแคนแก่นคูนครับขอบคุณหลายๆกันละกันอัพไปขอบคุณสปอนเซอร์สักครั้งไปฟังเพลงกันต่อนั่นก็คือร้านจารุณีแก๊สครับผมร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ในเมืองกาฬสินธุ์เฮานี่แหละครับหลังโรงพยาบาลนะครับเด้อถนนธนพลหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์พนิกแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันกรสีหอดสี่แยกโน้นสง่าคำไผ่ห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์4สาขานะครับพี่น้องครับอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ของเฮาแต่ว่าสาขาหนึ่งก็อยู่อำเภอกุชินารายสาขาหนึ่งก็อยู่อำเภอห้วยเม็กสาขาหนึ่งอยู่อำเภอเมืองแต่ว่าออกจากนอกเมืองไปประมาณ10กิโลเมตรทั้ง4แยกโน้นสง่าคำไผ่นะครับเพิ่นก็จำหน่ายอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับเตาแก๊สหรือว่าที่เป็นถังแก๊สปตท.ล่ะครับพี่น้องครับถังแก๊สที่ได้รับการรับรองจากนะครับม.อ.ก.มาตรฐานอุตสาหกรรมว่ามีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานม.อ.ก.ยกให้ถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.มีทั้งถังน้อยทั้งใหญ่ถังแก๊สปตท.นะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อสิเปลี่ยนถังแก๊สครั้งต่อไปสิซื้อถังแก๊สใหม่ครั้งใดไหนก็แล้วแต่ให้พินิจพิจารณาให้มันถ้วนทีนะครับซื้อถังแก๊สปตท.บ่ได้เปลี่ยนดู๋นะครับพี่น้องครับก็มีวาล์วนิรภัยอีกเฮ็ดให้ปลอดภัยนะครับจากแก๊สระเบิดแก๊สรั่วแก๊สซึมได้อีกตั้งมากมายเพราะฉะนั้นครับจะซื้อถังแก๊สครั้งต่อไปครั้งใดๆก็เลือกซื้อเลือกหาเลือกใช้แต่ถังแก๊สปตท.ครับจะโชว์สอบถามนะครับปรึกษาหารือสั่งซื้อสั่งจองได้ที่0438111848นะครับ043นะครับ811848นะครับเด้อเอาละก็0885730753 0885730753รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับนะครับผมอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.นะครับเด้อเอาไปขอคืนผัวเก่านะครับจากคุณเบาเลวัตตา

เอาละครับพี่น้องครับผลงานเพลงตามคำสั่งคำจองครับพี่น้องครับของไก่ฝ่าด่าดวงสมนับหน้าตัวเองจากคุณแม่เสียงตาน้อยครับปานที่ขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการครับสำหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนึกถึงคุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์แบรนด์ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพนึกถึงคุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์เราคือผู้นำในด้านการผลิตการจัดจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวร้ายแรกร้ายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่ฮือฮาขึ้นซื้อลือซาเรื่องความสะดวกสบายใส่หนาหนาวก็ได้หนาฮ้อนก็ได้หนาฝนก็ดีบ่มีปัญหาใส่แล้วนะครับเวลาเหงื่อออกเวลาไปจ็อกกิ้งไปว่ายน้ำไปเล่นกีฬาไปปั่นจักรยานตามสวนสาธารณะเหงื่อออกแล้วบ่เหนียวเนอะหนะบ่อับชื้นนะครับเพชรแท้เย็นสบายๆระบายอากาศได้ดีกับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์สนใจสนใจติดต่อสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook Live Chat นะครับผ่านเป็นเบอร์ Live Chat หรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์0 6195 40862 0 6105 40862หรือที่นะครับไปชมสินค้าไปชมไปช็อปที่ช็อปวังกอเหล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยินดีต้อนรับยินดีให้บริการกับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์ให้คุณภาพนะครับจากนั่นกับไปขอบคุณแม่นางข้าวต้มมัดหรือว่าข้าวต้มมัดชาววังจากวังก่อเลิกที่ผลิตและจำหน่ายข้าวต้มมัดใส่ถั่วใส่กล้วยข้าวต้มขนมเทียนแก้วใส่หวานใส่เค็มนะครับได้เบิดละครับนะครับสั่งจองสั่งซื้อได้เลยครับโดยเฉพาะพี่น้องผู้ได้รับประทานแล้วก็ติดอกติดใจนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเด้อที่เฮ็ดบุญเฮ็ดทานข้าวพรรษาอยากได้ข้าวต้มแม่นางข้าวต้มมัดไปใส่บาตรไปถวายทานก็อย่าลืมติดต่อก่อนล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า 30,000 ก่อนฮอดมื้องานนะครับเด้อเราพร้อมที่จะจัดส่งให้หรือว่าท่านสะดวกสบายไปซื้อได้ที่ตลาดทุ่งนาทองนะครับผมร้านแม่นางข้าวต้มมัดและก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับโดยแม่นางข้าวต้มมัดและก็ครูไก่ขนมไทยครับ0816195408620619540862 062รับรองไม่ผิดหวังนะครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-8 หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเอง

0: ร้านชิปเปอร์สังขพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: พอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 99
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
0: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมือง

0: ตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอท่อนท่องทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475

บอเปื่อยเป็นตมบอเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475ตอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

เรื่องคุณภาพของอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเว้าถึงเรื่องคุณภาพของอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่หลายๆท่านก็ยังข้องใจหลายๆท่านก็ยังสงสัยอยู่ว่าใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋แน่ใส่แล้วมันสิเกิดประโยชน์สูงสุดกับไห้กับหน้ากับหัวกับสวนเจ้าของบ่นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สามารถใส่ได้กับทุกดินเหมาะกับทุกพืชใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ว่าติอีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพอใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ดินสิกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าดินสิร่วนซุ่ยดินที่แข็งๆดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินที่ปลูกหยังบ่งามใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วติอีพ่อไอ้แม่เอ้ยดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดินร่วนซุ่ยเหมาะกับการปลูกพืชเหมาะกับการเฮ็ดการเกษตรคักคักนะครับเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกป๊าดบ่ธรรมดาเด้ในสอบนี้นะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนะครับราคาก็บ่แพงเลยแต่ว่าคุณภาพนี่หลักหมื่นพุ่นละสามารถนำไปผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำไปผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่ว่าสิเป็นสูตรเริ่มต้นสูตรเร่งการเจริญเติบโตสูตรแตกกอนะครับหรือว่าสิเป็นสูตรรับร่วงรับผลผลิตสูตรเอาหมากเอาห่วงเอาผลผสมได้เบิดนะครับในอัตราส่วนการผสม2ต่อ1นะครับเอามาผสม2ต่อ1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่นำมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบว่าท่านไหนพ่อไอ้แม่แล้วก็เอาเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรที่อีพ่อไอ้แม่ชื่นชอบนั่นน่ะสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้เอามาอีก1กระสอบนะครับแล้วนำ3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอา3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบได้บัดนี้จากที่สิใส่เคมีเพียวๆ3กระสอบนี่เฮาก็ลดลงเหลือกระสอบนึงแต่ว่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เอามาใส่2กระสอบนะครับมาแทนเคมีที่หายไปเฮาก็สิเหลือปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเก่านะครับ3กระสอบที่เฮาโคเลแล้วนี่มันก็สิสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับหว่านได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนนะครับถามถึงเรื่องผลผลิตนี่ที่โอ้ยผลผลิตนี่เกินคาดเกินคิดอีพ่อไอ้แม่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดกับดินเกิดประโยชน์สูงสุดกับพืชในไห่ในนาในหัวในสวนเฮาสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับยาเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับยาเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ยาเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเดียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ร่วนซุ่ยปัญหาต่างๆเหล่านี้หายไปอย่างแน่นอนนะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ให้ขึ้นใจจำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือว่าอีพ่อไอ้แม่ที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับอยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับจำอีกทีนึงครับพี่น้อง0

0961684475นะครับดินผู้ใดมีปัญหาปลูกหยังบ่งามพืชเจริญเติบโตได้บ่ดีผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพืชเป็นกระล่องกระแล่งพืชเบื่ออาหารพืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยลองหามาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วปัญหาต่างๆสิเบิดไปต้องลองเปิดโลกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเหลียงชื่อว่าพ่อไอ้อยู่บ้านหนองโนทองหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเช่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเหลียงชื่อพ่อไอ้เนาะ
1: พ่อไ
0: อ้คุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไห้อ้อยเนาะ
1: เป็นไห้อ้อยเด้บางนี
0: ่ปลูกจังไรอีพ่อปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันสิปลูกอยู่4ไร่อยู่ทางพูดอีก9ไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่
0: อยู่อีกมองนึง9ไร
1: ่9ไร
0: ่เป็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไห้อ้อยเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแยงไห้อ้อยเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนตะกี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังไดแน่อีพ่อ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงมานี่ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางใด
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้นี่โซเลพัดเข้าทางงามอีหลีบ้านต่อไปตามเห็นมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี
0: ่โหตั้งแต่ใส่ผ้ามาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี
0: ่
1: บ
0: ั
1: ดใช่โซเลพัดมานี่โอ้พ่อใจหลาย
0: พ่อใจหลาย
1: พ่อใจหลายครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าหมูผมมันบ่แม่นหน้าปังเนาะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดแม่นบ่เอาพ่อใส่หน้าเขาอู้วยสุดยอดเลย
0: มันเป็นยังไงอยู่พ่อ
1: วาดลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บานี่ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วาดลงไปนี่มันก็สิเขียวไปเรื่อย
0: ๆโหเขียวเรื่อย
1: ๆใช่ได้ดวน
0: ครับ
1: เขียวใบตองออดเขียวใบหญ้าข้านี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบาดนี้เวลามันมากมันถอกมันเป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: มันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้แม่นบ
0: ่ครับ
1: เขาเจ้าจิเอิ้นว่าโรคตายไพ่แม่นบ
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าโซเลพัดนี่บ่มีเลยคำว่าตายไพ
0: ่บ่มีเลย
1: บ่มี
0: บอกถึงเรื่องผลผลิตนี่ได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ่
1: เพิ่มตัว
0: แม่นบ
1: ่ปีนี้นี่เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ่
0: ครับ
1: แต่เก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
0: ่ครับผม
1: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
0: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
1: 4 5อุ้ม
0: ครับผม
1: เออย้อนใส่โซ่ได้พัด
0: ยังสิใส่อีกบ่โซ่ได้พัด
1: สิใส่อีกตลอดไป
0: โหสิใส่ตลอดไป
1: ครับสิปลูกมันสิเอาโซ่ได้พัดมาใส่คือเก่า
0: โหแสดงว่าม
1: าลองพื้นเด้
0: ถือโค้งถือใจแห้ง
1: มันถือใจ
0: คันถือโค้งถือใจแนวนี้พ่อยายืนยันไว้สีใส่ต่ออยากให้คุณพ่อให้นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี่บอกเพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับอีพ่อเชิญครับ
1: ครับพี่น้องเอ้ยผมนี่คันชื่อบ้านนอกเอามาพ่อยายเด้อ
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็นายชัยหาญพันธขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
0: ้ครับ
1: ถ้าพัดผมมาใส่โซเลพัดนี
0: ่ครับผม
1: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: เออให้ซื้อโซเลพัดมาใส่เข่าใส่มันใส่อ้อย
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใส่ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ํานั่นล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมมาใส่โซเลพัดนี่ได้กําไรออกมาหลาย
0: ครับผม
1: 6ไร่ได้8อู้พุ่น
0: ครับผม
1: เข่าได้เข่าได้นี่ให้มาใส่นําผมแน่
0: ครับผม
1: พอว่าเฮาเป็นเกษตรกรนํากัน
0: ครับ
1: เฮาหาแนวจังซี่ล่ะมาใส่
0: ครับผม
1: ครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออายนะครับ
1: อ
0: ยู่บ้านหนองนูทอง
1: บ้านหนองทองหมู่2
0: หมู่2ตําบลเสาเหล่าอําเภอหนองศรีจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์ครับผมนะครับ
0: สําหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพ่อใหญ่อยากให้ดินล้วนซุ้ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิว
1: มิ
0: โซเลพัดนะครับสําหรับมื้อนี
1: ้ครับ
0: มีความสุขสู่ผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ม
1: าใส่น้ําผมเบิ่งด้วยครับมันดีนี้โซเลพัดโซเลพัด

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ผลเสียของการขาดกรดฟลูวิดต่อพืชกรดฟลูวิดค่ะมีส่วนช่วยในการดูดซึมธาตุอาหารและน้ำของพืชการขาดกรดฟลูวิดจึงทำให้พืชได้รับสารอาหารและน้ำไม่เพียงพอส่งผลให้การเจริญเติบโตของพืชลดลงระบบรากไม่แข็งแรงกรดฟลูวิดค่ะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซึมของระบบรากและช่วยให้ดินมีความโปร่งการขาดกรดฟลูวิดจะทำให้รากพืชไม่แข็งแรงการดูดซึมธาตุอาหารและน้ำจะทำได้ไม่เต็มที่การดูดซึมธาตุอาหารจะลดลงกรดฟลูวิดค่ะจะช่วยในการนำพาธาตุอาหารต่างๆไปยังส่วนต่างๆของพืชได้ง่ายขึ้นการขาดกรดฟลูวิดจึงทำให้การดูดซึมธาตุอาหารลดลงทำให้พืชขาดธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกรดฟลูวิดค่ะจะช่วยให้พืชมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมเช่นความแห้งแล้งความหนาวเย็นความเค็มการขาดกรดฟลูวิดจะทำให้พืชอ่อนแอและไม่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้การสังเคราะห์แสงก็จะลดลงกรดฟลูวิดค่ะช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์และวิตามินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงการขาดกรดฟลูวิดจึงอาจจะส่งผลให้การสังเคราะห์แสงของพืชลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยการขาดกรดฟลูวิดค่ะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชการดูดซึมธาตุอาหารและความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมก็จะไม่ดีก็ทำให้ผลผลิตของพืชลดลงสรุปง่ายๆค่ะกรดฟลูวิดมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชการขาดกรดฟลูวิดส่งผลเสียต่อพืชหลายอย่างทำให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมด้วยค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: คู่มือนี่โอ้ยวิวัฒนาการใหม่ๆเริ่มมีบทบาทกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาหลายหลายเครื่องจักรกลเริ่มมีบทบาทในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแรงงานคนนี่เริ่มเบิดค่าแรงงานคนเริ่มใส่น้อยลงเป็นการเฮ็ดการเกษตรยุคโลกกาภิวัตน์ยุคมือถือเอามือถือเป็นใหญ่ว่าซั่นน่ะอีพ่อไอ้แม่ห่วยบ่หาแต่เห็นหน้ากันแล้วยุคโทรศัพท์มาฮัลโหลมาดำหน้าให้แน่ฮัลโหลมาไถหน้าแน่ฮัลโหลอย่างเดียวเดี๋ยวก็ให้มาเกี่ยวเขามาคายาคายู่มาว่านเขาว่านน้ําใส่โทรศัพท์อย่างเดียวนะครับเฮ็ดให้เจ้าของให้เจ้าของหน้านี่สบายขึ้นเด้แต่ว่าเงินในกระเป๋าหังบ่ค่อยสบายได้บาดนี้เพิ่มต้นทุนในการผลิตนะครับพอใส่ต้นทุนหลายๆเอาผลผลิตทางการเกษตรไปขายผลผลิตก็ถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางบาดนี้โอ้ยราคาบ่ได้คือจะของขึ้นลุบทุนกุมกระมับอยู่ปีใดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกโซเลอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่แม้นสิได้ผลผลิตหน่อยก็ตามสร้างนะครับแต่ว่าให้พากันใส่ต้นทุนในการผลิตหน่อยๆนะครับบอกง่ายๆลดต้นทุนแต่ว่าให้ผลผลิตเพิ่มแม้นสิได้ผลผลิตบ่หลายก็ตามสร้างคันเฮาลงทุนบ่หลายขายมาเฮาก็ยังมีทุนมีกําไรอยู่นะครับกับการที่ได้ผลผลิตหลายเติบแต่ว่าต้นทุนนี่ใส่หลายต้นทุนแพงต้นทุนหลายขายมาก็ขาดทุนคือเก่านะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยนะครับหันมาใส่แนวที่มันประหยัดแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากภาคคุณภาพนี่ดีเกินคาดนะครับประหยัดแต่ว่าดีนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจดินล้วนซุ้ยดินบ่เข้มดินบ่แข็งดินบ่ด่านดินบ่ด่านดินปลูกหยังก็งามมันมีบ่บ่าวเอกแนวที่มาแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับมีเหรออีพ่อยแม่นี่ล่ะกําลังสิเว้าให้ฟังนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเป็นด่างดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามสิหายไปจากทงจากทาจากไห้จากหน้าจากหัวจากสวนของอีพออีแมนพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วนี่ที่ว้ายผลผลิตที่เคยได้หน่อยๆนี่เพิ่มขึ้นมากลายเครื่องต่อเครื่องพุ่นเด้สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำนันบ่พอครับคุณสมบัติสำนันยังบ่พอเด้ยังสามารถใส่ได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถเอาไปผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยแล้วเฮ็ดให้เคมีนี่ได้ใช้ประโยชน์แบบสูงสุดบ่มีการระเหยบ่มีการระเหิดพืชเอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้แบบเกี่ยงตับเลยว่าท่านน่ะนะครับโดยการนําเอาเคมีมา1กระสอบนะครับเคมีนี่เอามา1กระสอบยี่ห้อใดรุ่นใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับเอามาไว้1กระสอบแล้วก็เอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบนะครับผสมกันได้อัตราส่วน2ต่อ1เคมี1กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเอามาโคเลโคเลโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับปุ๋ยใหม่ที่ได้มา3กระสอบนี่สามารถว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดบ่แม่นหน่อยๆนะครับแต่ว่าราคาบาดนี่ราคาถึงนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่กระสอบนึงบรรจุ50กิโลพอผสมกันแล้วเอามาใส่นะครับสามารถว่านลงไร่ลงงานลงหัวลงสวนเฮานี่สามารถอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาเจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องเจริญเติบโตได้ดีนะครับต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านทานทุกสภาพอากาศต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีใส่หน้าเขาจังซี่หวยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นเด้บ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งอีพ่อยแม่เขียวใบตองอ่อนเฮ็ดอุ่ยสวยอยู่ซั่นเด้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับ หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับลองเปิดโอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับใส่แล้วสิซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวทนได้ดีดีกับอะมิโนฮิวมิกมิดสโตเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดสโตเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ถ้าพืชขาดฮิวมิกจะเป็นอย่างไรการที่พืชขาดฮิวมิกค่ะจะส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากเนื่องจากฮิวมิกค่ะมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของดินช่วยให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารของพืชและยังช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากทำให้พืชแข็งแรงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้หากพืชขาดฮิวมิกจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่างเช่นดินเสื่อมโทรมดินจะขาดความร่วนซุยอุ้มน้ำและถ่ายเทอากาศได้ไม่ดีทำให้รากของพืชหายใจลำบากและไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรากเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่การขาดฮิวมิกจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของรากทำให้รากไม่แข็งแรงดูดน้ำและธาตุอาหารได้น้อยการสูญเสียธาตุอาหารดินที่ขาดฮิวมิกจะทำให้ธาตุอาหารต่างๆถูกชะล้างออกไปได้ง่ายหรือถูกตรึงอยู่ในดินทำให้พืชไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืชพืชเติบโตช้ากว่าปกติใบจะมีขนาดเล็กกว่าสีซีดกว่าและมีจำนวนใบน้อยกว่าค่ะผลผลิตลดลงการขาดฮิวมิกส่งผลต่อการออกดอกและการติดผลทำให้ผลผลิตลดลงหรือไม่สมบูรณ์ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะอ่อนแอพืชไม่สามารถรับสารอาหารที่เพียงพอจะอ่อนแอต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลง
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาน
0: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็พ้อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีจุดใบโทรผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บางเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
7: ความสุข
8: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งเนี่ยห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้หนึ่ง
10: โบเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวน
1: ดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบด้วยกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานี่เพิ่นอยู่ไสเสคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายวิเชียนค่ำขอแก้ว
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่44/1 หมู่ 1ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมารไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อ๋อชื่อว่าคุณพ่อวิเชียนคำก่อแก้วเนาะครับ
1: ครับ
0: พื้นที่ที่เฮานั่งอยู่นี่นี่จักไรอีพ่อ
1: 70ไร่ครับ
0: 70ไร่
1: 70ไร
0: ่เฮาแสดงว่าเฮ็ดนาปีละจักไรนี
1: ่มันก็70ไร่นี่แหละครับแต่ว่ามันห่าง2เทื่อ
0: ป๊าร้องบอกกับเศรษฐีพ่อใหญ่วิเชียนเฮ็ดนา70ไร่ต่อฤดูกาลเฮ็ดเอาเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเอาเองครับ
0: เฮ็ดเอาเอง
1: ครับเฮ็ดเอาเอง
0: จ้างเขาไถบ
1: ่บ่แหละครับนี่กู้ชีพ
0: กู้ชีพ
1: นี่
0: กู้ไถเองพร้อม
1: ไถเองพร้อม
0: ปาดพ่อบ่เฮ็ดให้เงิน
1: ไถเองไถเอง
0: พี่เพียนถามก่อนพื้นที่70ไร่นี
1: ่
0: ดินเฮาเคยมีปัญหาบ
1: ่มีครับเคยมีปัญหาม
0: ันเป็นจังได๋เนี่ย
1: พอมันเป็นเอียด
0: โอ้ดินเป็นเอียด
1: เป็นเข้มดินเข้มดินเอียด
0: ดินมันเข้มดินเป็นเอียด
1: แม่น
0: เนี่ยเอาแสดงว่าเนี่ยเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามันก็บ่ค่อยได้ผลผลิต
1: ได้ตัวนี้บ่ค่อยได้ครับส่วนนึงบ่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันเข้ม
0: พอดินมันเข้มมันมีปัญหา
1: แ
0: ล้วดินมันแข็งนําบ
1: ่แข็งครับมันบ่คือหมูเบิ่งแล้วมันเป็นเข้มๆเป็นมันบ่ผ่านคือหมูแ
0: ม่โอ้ดินบ่คือบ้านคือเมือง
1: เขาบ่คือเขามันก็ผลผลิตก็บ่ดี
0: ผลผลิตบ่ดี
1: ครับ
0: ยุงให้อยู่หน้าเฮามีขี้กระเดียนบ่ช่วง
1: บ่มีครับเตยบ่มีเด
0: ้ขี้กระเดียนบ่ค่อยมี
1: มันบ่มี
0: แสดงว่าเจอปัญหามาก
1: ครับ
0: โดนหลายปีบ
1: ่โอ้ก็หลายปีอยู่เด้
0: แม่นบ่
1: ครับแต่ว่ามาได้ฟังวิทยุ2เดือนว่าหั่นก็ได้ยินเพิ่นเว้าก็เลยว่าบ้าจักร้องอยู่แต่ว่าบ่ทันกล้า
0: แสดงว่าพ่อวิเชียนนี่ฟัง2เดือนที่ผ่านมานี่ฟังวิทยุ
1: แม่นครับ
0: แสดงว่าฮู้จักโซเลพัดนี่ฮู้จักจากวิทยุ
1: ครับจากวิทยุเพิ่นโฆษณาในวิทยุ
0: เสือเลยบ่ที่แรก
1: ก็บ่ทันเสือครับ
0: ห่วยเสือคนยาก
1: ก็บ่ทันเสีย
0: ก็บ่ทันเสียแต่ว่า
1: ก็บ่ทันได้ร้องแต่ว่าฟังอยู
0: ่ยึกๆยักๆอยู
1: ่แม่น
0: อยากใส่อยู
1: ่อยากใส
0: ่แต่ว่าหังบ่ทันได้เสือ
1: ครับพ่อต่อฮอดวังหันวังหน้าปีนี่ก็เลยลองเบิ่ง
0: ก็เลยลองเปิดรถเปิดใจซื้อใส่เบิ่ง
1: ซื้อเพิ่นว่ามา2สอบเพิ่นว่าก็ตกกับเคมีสอบนึง
0: โ
1: อ้เพิ่นว่า
0: ให้ซื้อโซเลพัดนี่มีฮิวมิกมิดนี่สอบก็สอบ
1: ครับ
0: เอามาผสมกับเคมีอยู่เฮียนอยู่ซ่านนั่นล่ะครับ
1: แม่นก็สอบนึง
0: บ้านนี่ผสมแล้วมันเป็นยังไง
1: ผสมแล้วมันก็บ่ติดเด้
0: บ่
1: ติดมือบ่เหนียวเด้มันคือจังของไผของมันเลย
0: เฮาก็อยู่ไผอยู่มันบ่เยิ้มว่าซั่นน่ะ
1: มันบ่เยิ้ม
0: ผสมเคมีแล้วบ่เหนียวติดไผติดมือบ่ติดเครื่องยอดเครื่องพ่นแม่นบ่
1: แม่นมันบ่ติดเครื่องพ่นมันก็เลยเฮ็ดง่าย
0: ตามพ่อวิเชียรว่า
1: ครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลบใส่ในหน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่ให้หน้า
1: แปลกอยู่ดิครับ
0: มันเป็น
1: ก็เป็นแปลกเริ่มตัวสีมีขี้กระเดียนตัวแดง
0: ๆโอ้ขี้ทะแค่น
1: ี่ขี้ทะแค่ตัวแดงๆนี่เริ่มผมไถไปเริ่มอยากมีแสดงว่าโอ้ดินนี่อยากดีขึ้นจักหน่อย
0: ดีขึ้น
1: แล
0: ้วถามถึงเรื่องของผลผลิต
1: ครับ
0: ผลผลิตที่เฮาเฮ็ดหน้าปีมาแต่ละเทื่อนี่70ไร่นี่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่หลังจากเฮาใส่ตัวนี
1: ้มันก็เพิ่มอยู่ครับก็เกือบครึ่งพุ่นล่ะ
0: โอ้เกือบครึ่งต่อครึ่ง
1: ครับเกือบครึ่ง
0: ใส่แล้วนี่ถามพ่อวิเชียรก่อนประทับอกประทับใจบ
1: ่ประทับใจอยู่ครับเดือนนี้นี่ใส่ไปแล้วมันใบมันบ่คือหมูที่พร้อมนี
0: ่เฮาใบมันเป็นยังไง
1: มันเป็นใบเขียวตังบ่โค้งนี
0: ่ใบเขียวตังบ่ได้เขียวอัว
1: แ
0: ม่นบ
1: ่แม่นบ่เขียวอัวบ่คือปุ๋ยทั่วไปหลังจากเฮาใส่ไปแล้วมันสิอัวแม่นบ
0: ่
1: บ่เขียวเขียวตรงกลมตัวบัดนี
0: ้มันบ่เขียวแหล่บ่เขียว
1: แม่นแม่น
0: มันบ่อัวบ่ง่าย
1: แม่นมันบ่อัว
0: บ้านเฮาเอิ้นเขียวแหล่เขียวแม่งเขียวอัวแม่นบ่
1: เป็นเขียวคือใบตอง
0: โอ้เขียว
1: ใบแข็ง
0: อ่อน
1: แม่นใบแข็งเขียวอยู่โดน
0: แล้วมันมีพวกศัตรูพืชมากวนคิดใจว่า
1: บ่มีเบิ่งแล้วผมมาเบิ่งแล้วเพราะว่ามันแข็ง
0: ต้นมันแข็ง
1: ต้นมันแข็งคันต้นอ่อนนี่ผมก็อาจว่าสิอาจจะไม่กิน
0: เพราะว่าพอเฮาหว่านลงไปต้นมันแข็ง
1: แม
0: ่นแม่งมันก็เลยบ่มากวนคิดกวนใจ
1: ครับ
0: ถามพ่อวิเชียรก่อนยังสิใส่อีกบ่โซเล
1: ใส่ครับนี่หน้าปังสิร่องหมดเลยอย่ามาหมดเลย70ไร่สิใส่หมดสิบ่ใส่ตัวอื่น
0: หน้าปังนี่สิ
1: ครับหน้าปัง
0: หมดเลย70ไร่น
1: ี่สิใส่หมดเลย
0: มั่นใจแล้วแม่นบ่
1: ม
0: ั่
1: นใจแล้วเพราะว่ามันเห็นผลกับหน้าปีที่ผ่านมาว่าหันมันก็หน้าปังมันก็อยู่4เดือนเนาะ
0: ครับ
1: 4เดือนเฮาก็สิรักษาก็สิง่ายกว่ากันเพราะว่าเบิ่งผมเบิ่งแล้วมันว่า1ว่าหันมันก็น้ําก็มาสู้ก็ถอยลงไปแต่ว่าผมก็ย้านแต่ว่ามัน ขันมาใส่ตัวนี้แล้วนี่มันก็ดีๆพอมันย่านวัชพืชคือจังพวกแมงพวกนอนพวกหยังเข้ามาแต่ผมเห็นแล้วมันบ่คือหมูเป็นใบแข็ง
0: ๆครับผม
1: เขียวแต่ใบแข็ง
0: เขียวแต่ว่าใบแข็งสำหรับการใส่โซเลพัดแม่นบ่มีฮิวมิก
1: แม่น
0: น
1: ี่แม่น
0: ยืนยันว่าสิใส่ตัว
1: ใส่ตัวครับ
0: หน้าปังนี่เสียว
1: หน้าปังเสียวมากเต็มทีสิใส่เต็มทีเลยเพราะว่าเห็นผลแล้ว
0: บ้านนี้ถามพ่อวิเชียนก่อนอัตราส่วน ที่พ่อวิเชียนใส่นี่ใส่แบบใดบอกให้พี่น้อง
1: ใส่มันก็ใส่2ต่อ1
0: ใส่2
1: ต่อ2สอบต่อ1สอบเคมีต่อ1สอบ
0: โอเคมีก็สอบนึง
1: แม่น
0: อะมิโนฮิวมิกเมโซเลพัดนี่2ก็สอบ
1: 2สอบก็ละสิประหยัดทุนเฮาอีกพร้อม
0: แต่ว่าผลผลิตนี่ถือโอ๊กถือใจแล้ว
1: แม่นถือโอ๊กถือใจแล้ว
0: อยากให้พ่อวิเชียนฝากความประทับอกประทับใจสำหรับการที่พ่อวิเชียนได้ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คืออีพอนะบอกให้เพิ่นฟังนำเนี่ยครับเชิญครับ
1: ครับบัดนี้สิบ่ให้ฟังเด้อบัดนี้หน้าผู้ใดเป็นเอียดหน้าเข้มหน้าเอียดนี
0: ่
1: ให้มาลองคือจังผมเอาโซเลพัดมาลองเบิ่งมันก็สิเซาถ้าของผมเนี่ยผมเห็นผลแล้ว
0: ครับผม
1: ฝากกับพี่กับน้องเอาไปลองเบิ่งครับเอาไปลองเบิ่งคือผมลองเบิ่งผมเห็นผลแล้วคือสิใส่ตัวนี้ต่อไป
0: ยืนยัน
1: ครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อวิเชียรนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามันใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับดินผู้ใดที่มีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ้ยดินบ่มีขี้กระเดียนดินปลูกหยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพอวิเชียนเบิ่งนะครับยืนยันว่ายังใส่ต่อ
1: ครับ
0: ครับ
1: เห็นผลแล้วครับเห็นผลแล้ว
0: ใส่แล้วยืนยัน
1: ครับ
0: ดีหรือบ่นี
1: ่ดีครับดีครับ
0: บ่ได้จ้างมาตัว
1: บ่พอผมเห็นแล้วหน้าผมนี่ที่แรกผมก็สิหาคือกันหายากก็ฟังวิทยุแล้วได้ผลครับ
0: สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลกับคุณพ่อวิเชียนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใส่ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใส่เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-5407-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้น

คำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

แล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในคุณ

0: โซเล่ฮาล่าพี่เมียมฝาสีทอง
1: สนใจโทร0916840475คำเตือน
0: โซเล่ฮาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้
1: ตัวหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
3: ดำร่าย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซ่เล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่หายน้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลไหมที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซ่เล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลาย

ต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาราพรีเมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกเคียหนึ่ง0916840475เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

0: 帕拉皮面发丝汤，嗦嘞帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สองผัวเมียอยู่กันมาสิบกว่าปีแล้วฐานะก็บ่ดีขึ้นจักเทียมีอยู่มือนึงผู้ผัวเพิ่นก็ไปธนาคารนั่นตัวสิไปกู้เงินเพิ่นก็เลยไปสอบถามก้อนมือนี่พ่อไปฮอดพนักงานธนาคารก็ถามเป็นเรื่องธรรมดาเนาะว่าเฮ็ดอีหยังอาชีพการงานเฮ็ดอีหยังแน่เขาก็ถามว่าเมียเฮ็ดอาชีพอีหยังแล้วก็บอกพนักงานไปว่าอันผู้เมียผมนั่นขายของออนไลน์ครับว่าสั้นแล้วสามีเด้เฮ็ดอาชีพอีหยังว่าสั้นอ๋อส่วนผมนั่นแล้วแต่อีเฒ่านั่นสิสั่งขับพะนะ

ผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้ว่ากันไปเรื่อยเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี่ยงไหลออกมาเฮ็ดให้น้ำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกรีด7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปะ2มีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่2มีดเต็มกระโปง

นี่บ่แม่นว่าบาสิทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ต่างยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาซ้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์0916840475 0916840475เก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีเด็กหน่อยนักเรียนอยู่3คนเพิ่นมักสิคุยทับกันอยู่ตลอดว่าซั่นเถาะมีอยู่มื้อนึงเพิ่นมาฮอดโรงเรียนกันแล้วก็มานั่งเล่นอยู่มาหินอ่อนหมอคนที่หนึ่งนี่เว้าขึ้นว่าคอเฮานี่มีเกียรติเพราะว่าไปกู้ระเบิดตามป่าตามเขาป้องกันสำหรับพี่น้องที่ออกไปหาของป่าให้ปลอดภัยบ่เป็นอันตรายตั้งว่า2ตำบลหมอคนที่2ก็บอกว่าพ่อเฮาก็มีเกียรติคือกันกู้ระเบิดแต่ว่าพ่อเฮานี่กู้อยู่ในเมืองซอยให้คนในเมืองใช้ชีวิตได้โดยปลอดภัยบ่ให้บาดเจ็บล้มตายได้ตั้งว่าหลายว่าซั่นหมอคนที่3ก็เลยต่อขึ้นว่าโอ้ยพ่อเฮานี่แห่งมีเกียรติคักกู้บัดบ่ว่าสิเป็นกรุงไทยไทยพาณิชย์ออมสินกรุงเทพกสิกรไทยธกส.หรือว่านอกระบบพ่อเฮากู้บัดพะนะเอาเหมือนม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนยางห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้บดเฮ้ๆโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองด้าเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซ็ตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาซายและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทอง เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์0916840475 0916840475มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

จ้ากรรมนายเวรส่วนมากสิลงท้ายด้วยกันอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยสมัยใหม่นี่การแผ่เมตตานี่เปลี่ยนไปก็คือผู้สาวนั่งหนึ่งนั่นละเพิ่นไปมักผู้ชายผู้หนึ่งแล้วเพิ่นก็แผ่เมตตาจงเป็นโสดเป็นโสดเถิดอย่าได้มีลูกมีเมียติดตัวเลยและจงเป็นแมนเป็นแมนเถิดอย่าได้มีความตุดกายตุดใจเลยรักษาตนให้พ้นจากตุดแตกทุกช่วงวัยทั้งกายทั้งใจทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดพะนะผ่านไปบ่าวนอหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงกะเชื้อราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาล่าพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาล่าพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อฮันลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อเอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เฝ้าโทรเฝ้าโทร

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: คิดเค้นแกสิไปทำงานแกกะย่างเข้าเซเว่นก่อนหลังจากซื้อของเรียบร้อยแกก็เลยย่างออกมาอยู่หน้าร้านก็เอามือตบกระเป๋าหลังเบิ่งอ้าวมือถือหายจักข้าวหนึ่งมีผู้ชายหมอหนึ่งย่างออกมาแต่งโตหม้อซ่อจักหน่อยว่าฉันเถาะแกมั่นใจว่าหมอนี่เป็นคนรักหมอนั่นกำลังย่างผ่านแกไปแกก็กระซากแขนไว้เอาโทรศัพท์กูมาว่าสั้นหมอนั่นก็เหลียวเบิ้งแล้วก็หน้าตางงงเลือกลากเลือกลากหมอนั่นก็ได้จิตเข้นบ่ฟังฝ่าฟังไฟแล้วคนโตหมอนั่นเบิ้งบัดบ่เห็นโทรศัพท์ในใจก็คิดว่ามันต้องเป็นแกล้งเอาโทรศัพท์ไปแล้วก็ยื่นให้มูหลังจากนั้นแกก็แล่นเข้าไปในเซเว่นขอยืมโทรศัพท์จากพนักงานแล้วก็กดเข้าไปเบอร์แกมีคนรับในใจแกก็คิดว่าโหมึงกล้าขนาดนี้บ่บ่ปิดมือถือมีหนำซ้ำรับอีกตั้งหากมีเสียงผู้หญิงรับสายฮัลโหลว่าสัตว์แกกะตะวาดว่าเอาโทรศัพท์กูมาโทรศัพท์กูอยู่ใสว่าสัตว์ผู้หญิงผู้นั้นก็เลยตอบว่ามึงลืมไว้หลังตู้เย็นนี่แมะมึงก็กลับมาเอาอยู่เฮียนตีล่ะพานา
2: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
3: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
2: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
3: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าคาใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกัน
2: กีดย่ำใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี
3: ่มาแล้วมาแล้ว บาวซีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
2: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อน้ำยางเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายคืน
3: รักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพู่นแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิบจ้อย
2: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
3: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
2: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อจังใดกับเปลงกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขายอยากเป็น

0: 少来怕辣拼命发洗汤，少来怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ทิดแดงเพิ่นพาเมียไปวัดพอทำบุญเสร็จสับและเพิ่นกะย่างออกมาและเมียเพิ่นกะหายเพิ่นกะเฝ้าแล่นเข้าไปหาหลวงพ่อทั้งกราบทั้งไห้และหลวงพ่อกะถามว่าอ้าวเป็นหยังโยมว่าหันคือมากับเมียและกะคือจังดีๆอยู่บัดนี้ไห้เฮ็ดหยังและเมียไปใส่พะนะทิดแดงกะว่าโอ้ยหลวงพ่อผมยอมอีหลีสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเฮามีจริงจังไดจังไดกะผมสิมาถอนความสาบานถึงจังไดผมกะยังหักเมียผมอยู่ซอยผมได้บ่ครับขอให้เมียผมกลับมาคือเก่าได้บ่เอาละย่อมอธิษฐานว่าจังไดผมอธิษฐานว่าขอให้สิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตผมครับพานา
2: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนเสริญกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยผู้ขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือหยอดโมเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังไดจังสิได้นำยางหลายๆวะสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะว่าแมนสารเล่งเด้อแม่เด้อแต แต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าวเอามาใส่ฝ้าวเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าวหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีหนึ่ง0916840475มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้า

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนัง

0: อยู่สาราประชาคมหรือว่าสมัยโบราณเอิ้นว่าศาลากลางบ้านนั่นละท้ายบ้านกำลังประสมกันเต็มอยู่ทิดเข้นแกศูนย์หลายย่างฮึดฮัดคึดฮัดเข้าไปกลางที่ประชุมแล้วก็ยกปืน11ม่อม่อแกขึ้นมาแล้วก็ยัดแมกกาซินเข้าไปในแมกกาซินนั่นมีกระสุนเต็มอัตราเลย12นัดใส่ให้เห็นๆว่าสันเถาะให้บ้านกะมองกะเลิกลักเลิกลักหาลังคนกะทำทาหามและกะผู้ใหญ่บ้านกะเลยถามว่าเอาเฮ้ยตัวเป็นหยังเนี่ยอย่าเฮ็ดจังซี่มันบ่ดีมันผิดกฎหมายเดี๋ยวความโมโหเนาะแกกะเถียงไปว่าผมสิขาสู้ครับบักใดเป็นสู้ก็เมียผมสิขาให้บัดว่าสั้นแต่กะมีเสียงหนึ่งตอบขึ้นมาว่ามึงมีกระสุนบ่พ่อดักเฮ้ยฮะนะ
1: มันหมูวันผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเห็ดเวียกไปน้ำหัวเตอหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้เฮ้เฮ้อ้าม่วนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แนวดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาที่อยากได้น้ำยางหลายๆน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากะบ่มีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคือหยังนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกะเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อเสื้อยังอื่นเหมือดหลายกว่านี่ดอกฮะจังไดกะโทรมาเด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

มาแล้วมาแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: านงานหนึ่งซึ่งเป็นงานส่งเสริมสถาบันครอบครัวก็มีการให้แม่บ้านเขียนบทความมาประกวดและกระทำการคัดเลือกโดยคณะกรรมการตกลงมีรางวัลชนะเลิศรางวัลหนึ่งก่อนที่แจกรางวัลชนะเลิศก็เลยมีการอ่านบทความที่ได้รางวัลชนะเลิศให้กับผู้ที่เขาร่วมงานฟังว่ารักผัวต้องหมั่นตบผัวสลบเราตบซ้ำกลับดึกไม่ต้องถามไม้หน้าสามหวดทันใดเตหนึ่งพึงถึงบ้านเพ่นกระบาลให้หนำใจรักผัวไม่หวั่นไหวซัดเข้าไปไม่ยั้งมือหากผัวกลับดึกเตรียมเปิดศึกอย่ากลัวเกรงรักผัวต้องข่มเหงผัวเราเองใช่ผัวใครรักผัวต้องเข้มแข็งกระนำแทงแข้งซัดไปรักผัวต้องหลากหลายทั้งมีดไม้ให้ครบมือรักผัวต้องหมั่นซ้อมโดดขึ้นคล่อมอย่าออมมือรักผัวต้องฝึกปลือหมั่นซ้อมมือให้แม่นยำผัวล้มเราเหยียบซ้ำเอาให้หนำตายคามือซ้อมผัวให้คนลือว่าเราคือยอดเมียไทยท่านนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมโซเลพาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเลพาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอูดทอน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิงใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองอะฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีหนึ่ง091-684-0475สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ขอให้พระพุทธเจ้าอยู่บนหัวพระแม่คงคาเป็นน้ำลายพระนารายณ์เป็นลมปากปีใหม่เนี่ยก็หมดหนี้หมดสินให้พวกคนชั่วในแผ่นดินมันหายไปหายไปจากสังคมน่ะให้โลกมันเจริญเจริญสอกสอกสระสระเจริญนะนายเอ้ยมากันไป

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในช่วงเริ่มการหารือโดยได้แสดงความขอบคุณต่อการต้อนรับที่อบอุ่นอย่างมิตรแท้จากรัฐบาลจีนพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างสองประเทศในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิด
2: Founding Thailand and China are like one family. We support each other.During times of need, our comprehensive strategic cooperative partnership is underpinned by mutual trust and respect. Also, I commended President Xi and your government for the timely initiation of the World AI Conference. Thailand and China can work together to unlock this new engine of growth. We need to build global governance on AI.which is based on equality and inclusivity.
1: ภายหลังการหารือผู้นำของทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU รวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศพร้อมเชิญชวนอาลีบาบากรุ๊ปขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยมีกำหนดถึงปลายทางท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:40 นาทีชวิษาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
3: ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทุนมนุษย์ระหว่างไทยและจีนพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนิวเคลียร์ฟิวชั่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามร่างบันทึกความเข้าใจและความตกลงด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงอว.กับกระทรวงและหน่วยงานระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งสิ้น5ฉบับณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งการลงนามครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประตูบานใหม่ที่จะนำพาประเทศไทยก้าวข้ามขีดจำกัดทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวผ่านการยกระดับระบบนิเวศด้านการอุดมศึกษาและนวัตกรรมของไทยให้เชื่อมโยงกับจีนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเจาะจงในเทคโนโลยียุทธศาสตร์ที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมไทยจีนด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึกการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นการทำงานร่วมกันในระบบดาวเทียมนำทางตลอดจนการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมในสาขาที่เป็นโลกอนาคตทั้งเกษตรอัจฉริยะอาหารแห่งอนาคตปัญญาประดิษฐ์พลังงานและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างกำลังคนคุณภาพสูงที่พร้อมตอบโจทย์โลกยุคใหม่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาน
4: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า2,900,000รายโดยกว่า140เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบ

0: โรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ในวันที่1ตุลาคมนี
1: ้ก็ต้องดูเรื่องอย่างนี้ครับว่า1คือมาขอทบทวนดูแลความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกณฑ์เนี่ยที่ไม่ผ่านเรื่องรถเนี่ยหลายคนก็ไม่ผ่านเรื่องอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบดูว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับถ้าบางอย่างปรับเกณฑ์ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเนี่ยนะครับถ้าจำเป็นเนี่ยก็จะปรับเกณฑ์ทั้งหมดครับเพราะว่าดูความเดือดร้อนแต่ตอนนี้กำลังไล่ดูข้อมูลอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงศึกษานะครับที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาทาบกับระบบครับ
0: นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้เนื่องจากพบข้อมูลการหักภาษีหน้าที่จ่ายแบบ Dynamic Data ในระบบทั้งที่ประชาชนหลายรายไม่เคยมีรายได้ดังกล่าวจริงซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากการทุจริตโดยการแอบอ้างนำชื่อของประชาชนไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนที่สุดภายในวันที่1ตุลาคมรวมทั้งจะมีการติดตามผู้ที่แอบอ้างสิทธิ์ของผู้อื่นต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
2: ขณะที่กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอปรับเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์รถเก่าครอบครองจักรยานยนต์2คันโอนลอยและสิ้นสภาพให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนได้ยื่นทบทวนสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยืนยันว่าเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเงื่อนไขเดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถ4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเพื่อการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลากหลายประการกระทรวงคมนาคมได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้โดยจะเสนอให้ปรับเกณฑ์ใหม่ด้วยการไม่นำรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีมาคิดเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์รวมถึงเสนอให้ผู้ที่ถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันที่ยังมีภาระในการผ่อนชำระสามารถผ่านเกณฑ์และรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้เช่นกันสำหรับประชาชนที่เสียสิทธิ์จากปัญหารถสูญหายสิ้นสภาพถูกนำชื่อไปสูญสิทธิ์ซื้อรถหรือขายโอนลอยไปแล้วนั้นกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและลงบันทึกข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์ให้แก่ประชาชน
4: แต่เราขอว่าขอปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ให้ตอบโจทย์กับการดำเนินการให้มากขึ้นคือต้องเรียนว่าวิถีการดำเนินชีวิตเนี่ยของคนเมืองกับคนต่างจังหวัดกับคนชนบทก็มีความแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราเสนอปรับเนี่ยเราปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนเกณฑ์อายุ20ปีอายุ15ปีนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็คิดว่ารถที่คิดจากค่าเสื่อมแล้วมูลค่าเนี่ยนะครับกับการใช้งานเนี่ยมันพอสมควรกันแต่อย่างไรก็ดีปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายอยู่ที่สภาพตัวรถจึงต้องเป็นเกณฑ์การให้อุทธรณ์ในบางกิจกรรมที่ประชาชนไปดำเนินการมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นการโอนลอยอย่างเงี้ยเราในทางปฏิบัติเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับหรือรถที่สิ้นสภาพไปแล้วแล้วเขาไม่มาจดยกเลิกทะเบียนอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทราบโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้ทราบ
3: นายสิริพงษ์ยังกล่าวถึงเกณฑ์ในส่วนของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษานพศรแก้วคำรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Service ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับผู้ที่เดินทางไม่สะดวกและเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังร่วมแถลงข่าวชี้แจงการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดำเนินการในทุก2ปีเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนว่ามีผู้มีรายได้บางส่วนยังคงได้รับสิทธิ์ทำให้นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และยอมรับว่าหลักเกณฑ์บางประการอาจยังไม่สะท้อนความเป็นจริงจึงได้นำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าข้อมูลที่ใช้พิจารณาสิทธิ์เป็นข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยใช้กลไกของกรมการปกครองในการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสกระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึง
6: แต่การยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนนะครับหรือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเนี่ยมีข้อกังวลใจว่าอาจจะเข้าไม่ถึงในระบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือการเดินทางนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีความลำบากก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่กระทรวงมหาดไทยนั้นจะทำเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะมายื่นอุทธรณ์
5: ขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ลงทะเบียนรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจัดให้เช่นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐหรือ One Stop Service ที่อำเภอสามารถเดินทางมายังศูนย์ดังกล่าวได้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ขอให้ทุกคนฟังประกาศจากทางราชการเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านโดยเฉพาะระยะเวลาการยื่นทบทวนโครงการที่ได้ขยายระยะเวลาออกไปอีกซึ่งต้องรอมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
7: คือเราได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐนะครับโดยตั้งเป็น One Stop Service ศูนย์บริการที่อำเภอเพราะนั้นในส่วนของทั้งผู้ได้รับสิทธิ์เองนะครับที่จะลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์เพิ่มเติมที่ทางรัฐบาลมอบให้แล้วก็ผู้ที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาสามารถที่จะไปแจ้งทบทวนสิทธิ์ได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
5: นอกจากนี้ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลข่าวสารต่างๆในระดับพื้นที่หากพื้นที่ใดเกิดปัญหาร้องเรียนหรือเข้าใจไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อำเภอต้องลงไปรับเรื่องราวและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ต่อไปขณะเดียวกันยังมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปลัดจังหวัดไปกำกับติดตามการดำเนินงานทั้งหมดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการทุกภาคส่วนนำงานวิจัยสนับสนุนการบริหารจัดการและวางแนวทางป้องกันอย่างยั่งยืนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนั้นขอยืนยันว่าในประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในประเด็นที่กระทรวงเกษตร

0: อาหารสัตว์และปลาปนเพื่อลดปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติและเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวอีกว่าจะประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาปลาหมอคางดำและสัตว์น้ำต่างถิ่นรวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเป็นระบบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นยึดหลักฐานเป็นหลักคาดว่าจะส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ภายในวันที่4สิงหาคมนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าพนักงานสอบสวนได้เชิญเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒซึ่งรับผิดชอบการจัดสอบเข้าให้ปากคำแล้วในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาส่วนประเด็นเส้นทางการเงินและส่วนที่อาจเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงนั้นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกมิติแต่จะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้ในส่วนของสำนวนคดีหากรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วนภายในกรอบเวลาที่กำหนดประมาณวันที่4สิงหาคมนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่ผู้สมัครสอบอีกกว่า 5,000 คนที่ยังไม่ได้เข้าสอบจะต้องรอผลการตรวจสอบจากกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนนำข้อมูลมาใช้ประกอบการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่อย่างจริงจังหลังข้อมูลแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าแม้จะมีตำแหน่งงานว่างสะสมทั่วประเทศกว่า 300,000 อัตราแต่ยังมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 51,000 คนที่ยังไม่มีงานทำสะท้อนปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งนี้รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับ35บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้หางานและนายจ้างเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้บัณฑิตจบใหม่มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมนำข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคตผู้ที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสการมีงานทำพัฒนาคนให้ตรงกับงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดเผยในวันนี้ว่า IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเครื่องบินของสหรัฐที่สนามบินอากาบาในจอร์แดนพร้อมกันนี้ยังโจมตี

0: โครงสร้างพื้นฐานทางทหารและยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่ฐานทัพอันอาดิรีและฐานทัพอากาศอาลีอันซาเลมในคูเวต IRGC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำเกิดระเบิดและไม่สามารถเล่นต่อไปได้หลังพยายามเล่นผ่านน่านน้ำทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซซึ่งไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐสนับสนุนให้เรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อตอบโต้ที่ทหารอเมริกันเสียชีวิต3นายและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสนทนากับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศและได้เน้นย้ำว่าแคนาดาจะต้องควบคุมไฟป่าในรัฐออนแทริโอให้ดีกว่านี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าส่งผลกระทบในหลายรัฐของสหรัฐทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงในรัฐออนแทริโอทางตอนกลางของประเทศโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายล้านไร่และหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐตั้งแต่เขตมิดเวสต์ไปจนถึงเขตมิดแอตแลนติกทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยที่แคนาดาปล่อยให้ไฟป่าลุกลามจนกลุ่มควันปกคลุมสหรัฐต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ได้ติดตามเฮาอยู่บ่เธอทุกมื้อบ่เบื่อติเธอ
1: เบื่อกับเรื่องแค่ม้อ3รถตัว

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการอุปสมบทสามเณรอิสรานนท์วรเดชานุกูลนักธรรมเอกประเด็นธรรม 1-2 ประโยคณพัทธสีมาพระวิหารใหญ่วัดมกุฏเกษ

0: สัตยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นทรงหล่อพระพุทธวชิระมกุฏเนื่องในอภิลักขิตสมัย130ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทุกหนประกอบพิธีประกอบด้วยคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีในวันที่25กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่26กรกฎาคมคณะธรรมยุตจัดพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสเวลา14นาฬิกาคณะสงฆ์หนเหนือจัดณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา14นาฬิกาคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังเวลา13นาฬิกาและวันที่27กรกฎาคมคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเวลา15นาฬิกามาลิชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน5จุดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์วันที่24ถึง31กรกฎาคมนี
3: ้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ว่างานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมุ่งเน้นการฟื้นฟูวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน5จุดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่จุดที่1สวนสาธารณะป้อมมหาการจะมีการปิดถนนมหาชัยเพื่อจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมตักบาตรชมการแสดงจากศิลปินและเลือกซื้อสินค้าของดีจากทั่วประเทศจุดที่2คลองพดุงกรุงเกษมจะมีการจัดแสดงกิจกรรมทางเรือและการออกร้านจำหน่ายอาหารโดยเฉพาะอาหารฮาลาลจุดที่3คลองหลอดวัดราชนัดดารามจะมีบูธจำหน่ายสินค้าของดีจาก50เขตทั่วกรุงเทพมหานครและการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่คนไร้บ้านจุดที่4คลองหลอดวัดราชบพิตรจะเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปะและการออกร้านจำหน่ายหนังสือมือสองและจุดที่5ถนนคนเดินคลององอาจจะมีกิจกรรมสตรีทอาร์ตและนิทรรศการภาพวาดฝาผนังจากฝีมือเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศโดยการจัดงานทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดระยะเวลาการจัดงานสามารถติดตามรายละเอียดจุดตักบาตรเส้นทางการเดินทางและกำหนดการกิจกรรมต่างๆได้ทาง Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์และกรุงเทพมหานครชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงส่งมอบบ้านกาชาดให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในอำเภอปากพยูนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
4: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านกาชาดซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ71พรรษาโดยได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านหลังละ 120,000 บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยให้มีบ้านเป็นของตนเองโดยเน้นการคัดเลือกผู้ที่มีความประพฤติดีมีความขยันอดทนและมีความตั้งใจในการดำเนินชีวิตโดยมีนางวิมลมาศวาจากิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับครั้งนี้ได้ส่งมอบบ้านกาชาดเลขที่12/5หมู่ที่7ตำบลเกาะนางคำอำเภอปากพยูนให้แก่ครอบครัวของนายทรงพลเครือวันอายุ26ปีซึ่งเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยซึ่งการมอบบ้านกาชาดหลังนี้เป็นการมอบบ้านกาชาดหลังที่7ของปี2569โดยการก่อสร้างนอกจากงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงแล้วยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้มีจิตศรัทธากำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างรวมถึงช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ้านให้มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอีกด้วยนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับหลักเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้เรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู้
5: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหากรณีมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้รัฐบาลเตรียมเสนอการปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อทบทวนเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและนักศึกษานอกระบบรวมถึงผู้เรียนในสังกัดสกร.โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าทางด้านกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งนี้การปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในสังกัดสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของผู้เรียนซึ่งเข้าศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและเพื่อไม่ให้การศึกษาเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสวัสดิการที่จำเป็นของรัฐจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เทศบาลนครหาดใหญ่เร่งช่วยเหลือหญิงชราหลังข้อมูลยานพาหนะคลาดเคลื่อนกระทบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: กรณีคลิปหญิงชราวัย85ปีเดินทางไปตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากระบบระบุว่ามีทรัพย์สินเกินเกณฑ์เพราะครอบครองรถยนต์2คันกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ล่าสุดนายสุภวิทย์มณีโชติหรือสทเล็กสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่เขต2พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่านางสาววาสนากาญจนรัตน์หรือยายน้อยมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลำบากเร่ร่อนไม่มีที่พักอาศัยแน่นอนและใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเก็บของเก่าเลี้ยงชีพมีรายได้เพียงวันละ 50-70 บาทจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบระบุรหัสการครอบครองยานพาหนะยร.12จำนวน2คันจนเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งที่แท้จริงเป็นรถจักรยานยนต์3ล้อส่วนบุคคลหรือรถพ่วงข้างโดยรถคันแรกถูกขโมยไปเมื่อ7ปีก่อนและไม่ได้ยกเลิกทางทะเบียนก่อนจะซื้อคันใหม่มาใช้ประกอบอาชีพทำให้ข้อมูลยังคงปรากฏเป็นรถ2คันส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสทเล็กระบุว่าได้รวบรวมเอกสารเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยื่นอุทธรณ์ขอคืนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคุณยายพร้อมผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการรับรองความพิการหลังประสบอุบัติเหตุจนเดินลำบากเพื่อให้ได้รับสิทธิเบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนนำ AI มาใช้เสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวถึงการยกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือศูนย์สรส.สู่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนยุคดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
8: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรือง โทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
9: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
10: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
11: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
10: Shipper Center
11: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
12: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังใ

0: ใหญ่ลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

กับเงินเพียงต่อไปกันละกันสุดแท้แต่ดวงนะครับมื้อนี้เฮามากับดวงเด้อพี่น้องเด้อกดลงหัวใจมาเต็มๆเลยครับสวัสดีสาวน้องๆเด้อ

นะครับเพิ่นเปิดโฆษณาอยู่บ่ทันได้แล้วเฮากับฟังเพลงทาบุญผลาสัญญาหักนะครับสาวใหม่สาวใหม่กับผู้ใดล่ะกับไผบุญเนาะ

าสัญญาหักนะครับกราบสวัสดีพี่น้องป้องปลายสมองสุบอนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับสวัสดีดีเจเปียสันด้วยนะครับที่กำลังจอบดูดีเจตำรวจภาค4เฮากำลังจอบฟังจอบเบิ่งเนาะนะครับเฮาไลฟ์สดกันมื้อนี้นะครับตั้งแต่2ทุ่มมาเรื่อยๆเนาะผู้ที่ฟังทาง Facebook นะครับก็สิได้ฟังหลายกว่าหมู่ดอกนะครับขอเพลงเอียงก่อบุญดวงไฟของตูหลูในเดือนเพลงมักอ้ายผิดไผบ่นะครับของหมิวรัชดาพรด้วยนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเด้อคันมีดอกนะครับเจ้าสิหาพ่อพ่อพ่อพ่อละนะครับสวัสดีสาวน้องๆเนาะสาวสัมผัสทองอ้วนสาวพุทธนะครับมื้อนี้นะครับก็มาสิ่งมาซ้อมกันเกินเฮานะครับมาเบิ่งมาให้กำลังใจนะครับเพลงใดถือใจก็กดอันนิ้วโป้งเห็นบ่นั่นตัวฟ้าเต้าขาวนั่นหัวใจแดงๆก็ได้เด้อคันบ่มีเห็นเอาเห็ดนี่พ่อเห็ดอยู่นี่เห็นบ่นะครับนั่นนะครับคันจอบเบิ่งก็ได้เนาะนะครับบางท่านก็บ่กล้าเข้ามาคอมเมนต์อีหยังดอกนะครับบ่กล้าเข้ามานะครับก็ลีๆอยู่แต่ว่าก็กดรูปหัวใจรูปหยังให้กันก็ได้เนาะพี่น้องแสดงออกถึงว่าฟังอยู่ว่าซั่นนะครับพี่น้องทั้งคลื่น 103.5 เป็นจังได๋มื้อนี้คือบิดมี4ใบตะเนาะน่ะแม่น้อยสีฐานจักไปจังได๋มาจังได๋เอาเข้ามาแล้วนะครับแวบๆเพิ่นเข้ามาสิ่งมาซ่อมแต่เกินว่าสิมีจัดสวดบ่ซั่นเด้นะครับเอาเพลงแรกก็แล้วกันระวังรอโทรศัพท์บ่ฮู้ว่าไผสิโทรมาแน่บางเพลงนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับบุญบังไฟของตูหลูใหม่ทองคําจากการแนะนําของสาวสัมผัสทองอ้วนนะครับนี่ก็ใส่เสื้อบักไฟเด้

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์080-979-8200 080-979-8200
3: สะดวกสนใจอยากได้สบู่ถูแก่ขั้นแก้ไขผิวพรรณดีมี11สูตรเนาะนะครับพี่ลองกติต่อมาสูตรนมเข่าพัฒนามาเรื่องนมแพะพัฒนามาเรื่องมิตรมะขามมะละกอแล้วก็ก้อนกลมขาวขมิ้นผสมนมนะครับผสมนมเรียกว่านมเข่าเนาะนะครับแล้วก็ขิงนะเหลืออยู่ช่วงนี้เนาะน่าจะต้นเดือนบริษัทเนาะเจ้าสิมาเนาะคือแม่นเสืองามแท้คือไม่แขนบุบนะโอ้พี่น้อมนะครับเล็กสีจาก4แยกพนมไพ่3แยกพนมไพ่แม่นบ่3แยกพนมไพ่3แยกวันหนองมืนทานนะครับอันนี้เสือบุญบังไฟอันนั้นไหทองคำเออบุญบังไฟอย่างกะล่ะบุญบังไฟอาสามารถนะครับเมื่อนั้นได้ไปมวนน้ำเพลินนะครับก็เลยพากันซื้อเสียซื้อหยังใส่สันตัวสั้นคือข้าเจ้าตอนนั้นบุญสมารับไปพนมไพ่เด้อพนมไพ่กับวันที่30 31แล้วก็12เนาะเดือนมิถุนายนนี่ล่ะนะครับ30พฤษภาคมนี่ล่ะพนมไพ่กับใหญ่ให้กัจยโสผู้นี้ฮัลโหลครับฮัลโหลครับ
4: ฮัลโหลจ้าพอฟังเพียงลงมา
3: โอ้ก็เสียงดังแต่มื้อนี้
4: ขอเพียงเล่าให้เด้อ
3: เพียงยังล่ะเพียงเล่าเพียงพื้นเพียงใด
4: เอาเมียไปขังจ้า
3: เอ้ยเอาไปขังใส่ขึ้นที่อยู
4: ่เอาไปขังคงที่ใกล้นี่ล่ะมันดื้อว่าอย่าง
3: ก็รอดได้คือเก่าล่ะอืม
4: อย่างตัวมันไปหาเด็กสะพายเอามันไปขังโหลด
3: เอามันไปขังมันมา
4: จ้าเอาเมียไปขังล่ะจ้าความเมตตาในเด้อ
3: เอาเมยไปขังสันดอก
4: แม่เทียงแม่เสียไร
3: ก็เสียง
4: ดังจ้าแม่เสียไรจ้าแม่ท้องร้อย
3: เดี๋ยวลดเสียงไม่จะได้กัน
4: เอาก
3: ระ
4: ส
3: ิน
4: คนรวยปลาเติมเป็นยุ่งดูหลังแล้วพอหนาไปถึงเมืองไฟจะพูดเหมือน
3: เออกระสีแมนตัว
4: มันจะบุญน้องไฟเพราะเราเป็นปอดตัวนั่งสาวเสริม
3: เมื่อไรล่ะบุญน้องไฟอันโพชัย
4: คนส่วนนี้เมียไปคนจัดคนต้องห้ามไป
3: เมื่อใดล่ะ
4: เมื่อวันที่30ได้บอก
3: แปดบอกเออ
4: จ้าเมื่อวันเรียกไปจ้าถ้าฝนอยู่นี่ไปจ้าถ้ามันไม่เดียนก็เหมือนบ้านก้อน
3: เนี่ยเออไปจ้า
4: ไปฝนตกวันนี้ฝนตกวันนี้วันก้อนอาหารแต่ว่าฝนตกห้าม
3: บุญบังไฟขอฝนก็จะมาตามตัว
4: เลยฝากห้องไว้เมื่อหนาวันที่ถ้าเมียน้องมันเป็นภาคเป็นป่อนอาหารมาเมียขนไรจ้าคือทอดแล้วปลาเลียนเด้อ
3: จ้า
4: ก็เด้อแข็งจ้าเป็นปลาเลียนตั้งอยู่กับใดจ้าเป็นปั่นปั่นเขาจีนยายจ้ากับเมียน้องเมียหน่อยเด้อเมียบุญย่างเมียคุณแก้วสาวหน่อยโทษจีแปะแม่สีทองแม่เจียวมามาเด้อเพื่อนมามาตั้งอยู่กับเออมีกระพมสูงกระเปื่อนเด้อจ้าเมีย2,000ปีคู่ตนเด้อมาไม่รอๆนะความสวยสวยวันดีจ้า
3: ครับผมเนี่ยเออโจนี่กับบุญวังไฟเด้อพี่น้องนะครับนี่ล่ะขอดประมาณมาที่1ที่2นี่ล่ะก็สิเบิดแล้วได้บุญวังไฟละเอียดต่อไปสิเป็นจังหวัดใดบุบาทนี่เนาะนะครับอาสายหน้าไม้สายต่อไปครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีเจ้าวนะ
3: ครับ
5: ฟังเพลงนะเจ้าหัวใจของไปเสียนะเจ้าเด้อ
3: หัวใจบางไฟ
5: ใจแสนจ้า
3: เออให้เว้าไปซื้อเทียบหรอซื้อเพียงหรอก็หาบ่พอได้มั้ย
5: โอ้ใจบางไฟแสนแม่จ้า
3: เออหัวใจบางไฟแสนก็พิมพ์อยู่ว่าสัมไปเห็นนี่ยากอีหล่ะ
5: โอ้ยใจ
3: บ
5: างไฟแสนบางสิล่ะซื้อเพียงมันจ้าเนาะจ้าพ่อไปแม่น้อยที่ศาลนะเด้อจ้าพ่อไปแม่เสียงนําแม่น้องนําเลือกตําเด้อจ้าเออจ้าพ่อไปแม่พันเหลียตําแน่ครับกระชินน้ำเนื้อจ่าด้วยแม่เสือน้ำเนื้อจ่าด้วย
3: ครับ
5: ครับพี่ช่องน้ำแม่ด้วยจ่าด้วยครับผมบัวแปดน้ำเนื้อจ่าด้วย
3: จะกันไปจังได้เบิด
5: เสียงสายด้วยจ่าด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
3: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเก่งแต่บ่หันใจนะใจเย็นๆเด้พี่น้องนะครับใจเย็นๆใจใจห่อนไม่อากาศมันห่อนมืดมืออยู่นี่ฮัลโหลเอาไปใส่ละสาวสีท้องก็ได้เนาะโทรศัพท์คุบปุดคุบปาดอยู่นะครับใจเย็นๆโทรศัพท์มาน่ะใจเย็นๆนะครับ
6: ฮัลโหล
3: ฮัลโหลสิว่าจังได๋นั่น
6: ฮัลโหลสิขอฟังเพลงนี้ด้วย
3: เพลงอะไร
6: เพลงอันเสนอหน้าอันขายนกเขาให้จักบาทแ
3: หน่นกเขาติ
6: ถ้าขายนกเขาเนี่ยบ่ได้ซื้อโดนล่ะ
3: อยู่ใส่เนาะก็หากันเด้อแผ่นนึง
6: ขันมนขันหาบ่เห็นเขาเพียงอื่นแท่นไกลแต่ว่าเอาเสนอหน้าได้อายเด้อ
3: เอาเสนอหน้าบ่ติ
6: ค่ะเอาส่งหมดจักบาทได้อาย
3: เอาโลดละหลายบาท
6: ค่ะมอบให้แม่น้อยนี่เด้อแม่เสริมแม่มามาแม่พันเอ็ดแล้วก็ให้อันสาว 2,000 ปีแน่กับสาวอันกาลสินนี่เด้อให้แม่เที่ยงนํา
3: ครับ
6: ค่ะแล้วก็ปันเขาจี้หยุดนี่เด้อค่ะแล้วก็ให้ทางกันสาวน้องน้ำเลือกน้ำเนยสาวเสือลายค่ะเอาจังซี่ซะให้เบิดทุกเส้นทุกสายเนาะไอ้เนาะ
3: คืออยู่
6: ไปร้านกับนี่บ่ได้ฟังค่ะ
3: คืออยู่
6: ทุกเส้นทุกสายเบิดทุกคู่ทุกคนบ่ให้วางบ่ให้ขาดจักคนเด้อไอ้เด้อ
3: คือ
6: เอาเต็มๆให้คุณนายนี่เด้อค่ะเด้อรอๆหน้าไว้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สาวสีทองจากพี่น้องทั้งหน้าแพงหน้าอุดมเนาะนะครับเออเนาะอ้าวสวัสดีครับนะครับมื้อนี
7: ้ค่ะได้ยงเสียงามเนาะ
3: มื้อนี้เสียงามยงแม่งานบุญบังไฟตัว
7: ค่ะ
3: บุญไฟอาสามมา
7: เอาแม่ขอเพลงไว้โพดอันเสื่องบังไฟเนี่ยจะว่ามันอันจังมันซื้อเพลงว่าจังไหนอันเสื่องบังไฟนั่นล่ะของไว้โพดแม่ว่าน่ะ
3: ไว้โพดปฏิโอเอาให้โจทย์ยากซะหน่อยเพียงก็ได
7: ้มันงามบุญบังไฟอ่ะมอบเนี่ยเด้
3: อมอบ
7: มอบไปหาแม่น้อยแม่เชียงเพื่อนน้อยฟังก็เด้อเพื่อนน้อยก็ได
3: ้ครับ
7: แต่ไปหาสาวเสียไรปุระไปหาสาว 2,000 เอ็ดให้ผู้เดียวได้2คนหลุดเนาะว่าหนาสาว 2,000 เอ็ด
3: หลุด 2,000 เอ็ด 3,000 4,000
7: เอ็ดสาวปีช่องสาวกาลสินปุระอาจกับกี้อยู่น้ำแน่
3: ครับ
7: อาบัตสุสินคือใครค่ะว่าหนาพร้อมค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอาแม่มามาแม่นิดเนาะเบิ่งกับเบิ่งทั้ง Facebook อยู่จักสิเบิ่งทั้งใดแน่ก็แล้วก็ได้เนาะนะครับผู้เบิ่งได้ก็เบิ่งได้ผู้เบิ่งได้ก็ฟังสลีฮัลโหล
8: ฮัลโหลจ้า
3: โอ้มาเสียงดังแต่แม่เอ้ยก็ละตื่นเสียงเจ้า
8: เออมาเสียงก็เบาที่ดังๆแน่แล้วเบา
3: อ่ะเร่งเสียงขึ้นให้ดังแฮงเก่าๆบัดนี
8: ้เมื่อนั้นแน่งานเมื่อนั้นแน่ยังหูฟังหวั่นไว้ 2,000 ปีอยู่ภาษา
3: เป็นซื้อโทรศัพท์ใหม่ตัวดังแห้งว้าวว้าวอยู
8: ่จ้า
3: จ้า
8: แม่เดียวฟังเพลงได้เด้อว้าว
3: เอาเพลงหยังหั่นน่ะ
8: อันรักคนมีเจ้าของนะจ้าจินตลาลองนะจ้า
3: แล้วก็มีเจ้าของ
8: จ้า
3: เอาเจ้าของกับเจ้าของ
8: ว้าวแม่เดียวมันวันว้าวยาดอกว้าวแม่เดียวเขียนไว้เบิดกูเจนกูสายหลุดไว้เบาก
3: ระแรรับ
8: พ่อกูละอันเวทได้ยินเสียงแม่ที่ท้องกูฮอดแม่ที่ท้องกูละจ้า
3: โอ้จ้าจ้า
8: เด็ดสายเด้อเบาเด้อ
3: ครับผม
8: กับนาไม้ไก่และรออยู่คือเก่าละเบา
3: ครับ
8: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับนะฮะแม่เถียงเสียงใส เสียงกลางบ้านเสียงระฆังดังเงึงงังสินค้าก็มีคือเก่านะพี่น้องกาแฟมาเด้อพี่น้องเด้อแห่งหลายนะกับกาแฟน้ำมันเขียวสูตรดมถูธาตุหรือว่าน้ำมันหอมเอ้ยยาหอมปัจจสียาสีฟันปัจจสีน้ำยาบ้วนปากปัจจสีราคาบ่แพงนะครับอันนี้ก็60บาทยาหอมนี่แพงในจักน้อย150แต่ว่ามันใส่ได้โดนใส่ได้ 2-3 เดือนพุ่นละพี่น้องคันพี่น้องบ่ซื้อบ่ซื้อสินก็สิกินก็สิใส่เจ้าของไปเรื่อยๆเหมือดกันแล้วคือเหมือดเลย แล้วกาอีหยังอีล่ะส่วนกาแฟเนี่ยแป้กล้วยเนาะนะครับผสมใบแป้กล้วยก็มีเนาะ15ซองกินแล้วก็นอนหลับดีคือเก่ากินยังมื้อแรกเด้อพี่น้องให้นอนหลับดีหรือว่ากาแฟชนิดหรือว่าแป้กล้วยชนิดเม็ดก็กินวันละ1เม็ดก่อนนอนนะครับพี่น้องสินอนหลับลึกหลับสบายตื่นยามมื้อเช้าขึ้นมาบ่ง่วงเหี้ยบ่ปวดหัวนะครับร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่นะครับบำรุงสายตาพร้อมนะครับกินใหม่ๆวิขีตาออกบ่ต้องตกใจนะครับยางบ่ถือประตูกันแล้วกันเพราะว่าของเสียในร่างกายเฮาสิมีบ่เฮือมันสิขับออกมาซะตัวนะครับเนาะเอาระวังนี่บางมองมื้อนี้ก็ฟ้าร้องอยู่เด้บางแรงนั่นก็ได้หึมฮ่ำหึมฮ่ำย่อสิบ่ได้จัดนะครับหมู่บ้านนี่ก็ร้องร้องหมู่บ้านนี่หมู่บ้านฝนตกทั้งอำเภอปทุมรัตน์นะครับเขาจะมีงานบุญบั่งไฟเขาก็จะมีของขายตามริมถนนเนาะหม่องขบวนแห่คือมื้ออื่นเนี่ยมื้อนี้ล่ะเขาสิแห่มื้อนี้แต่ว่าเขาคนเป็นตั้งร้านตั้งเมื่อวานนี่แล้วตั้งร้านขายตำบักฮวงปิ่งไก่ร้านนั่นร้านนี่ซิ่งซ่ามาหมุนปรากฏว่าฝนนี่มาแต่หม่องนั่นหม่องเดียวนะครับแต่ว่าห้องแห้งแถวนี้แถวว่าปีพยัคฆ์นะครับหน้าเชือกนะแถวถ้ำเอียงล่ะหน้าดูนนี่แถวนี้ห้องฟ้าห้องสนั่นเมื่อวานบ่ได้จัดพี่น้องแต่ว่าหม่องมันตกมันตกหม่องเดียวคือมองเขาเห็ดบังไฟเนี่ยละมองเขางานบุญบังไฟเนี่ยล้านค่าล่มอะไรเนี่ยนาดเลยนะครับดีนะนะครับที่เขาจะว่ามีมหรสพมีอย่างเพราะว่าพระท่านได้หอดมือราคากับมาก้อนก็ยังสั่นละพี่น้องล่มแห้งฝนพร้อมนะครับช่วงนี้ฝนฟ้ากับสิบบ่เท่าไรดอกพี่น้องเนาะนะครับเมื่อนี้กับสิบบ่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนไทยช่วยไทยนะครับเพิ่นให้30สิทธิ์เดี๋ยวนี้เหลืออยู่ประมาณ500สิทธิ์บ่นับมื้อนี้มื้อนี้ก็สิหมดไปหลายอยู่พี่น้องเนาะนะครับบ่จุสินกับพากันไปเบิ่งอยู่ธนาคารกรุงไทยไปธนาคารกรุงไทยเท่านั้นไปบางคนสแกนหน้าบ่ได้ไปเบิ่งเขาเจ้านะครับไปสังเกตการป๊าดคนหยังมาหลายแท้ไปหม่องใดก็หลายหม่องนั้นนะฮะคนแหลงลังมาไม่ใช่ผู้เฒ่าเด้บ่มีเด็กน้อยเด้แต่ผู้เฒ่าผู้เฒ่าบางคนก็ซิมโทรศัพท์ก็บ่ตรงกันซิมนี่ต้องลงทะเบียนแต่ก่อนลงทะเบียนซื้อเฮาแต่ก่อนปรากฏว่าเอาซิมของลูกของเต่ามาให้ใส่มันก็บ่ตรงกันมันลงทะเบียนไปแล้วมันก็หรือว่ามันสมัครลงไปเรียบร้อยแล้วก็บ่ได้ไทยช่วยไทยก็บ่ได้เพราะว่าซิมโทรศัพท์ซิมกับซิมโทรศัพท์นั่นกับตัวบุคคลที่ไปสแกนหน้ามันบ่ตรงกันมันคนละอันก็ต้องซื้อซิมใหม่นะครับบางคนโทรศัพท์ตกรุ่นก็ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่เป็นหลายบาทนะครับตั้งแต่ก็ลงแล้วก็บ่ได้บ่ทันซ้ำนะครับมันเบิดก่อนก็มีแต่บางคนเฮ็ดไปแล้วยังขึ้นว่าเจ้าของสิได้เด้อนะครับพวกคนดีเฉพาะคนใหม่ส่วนคนเก่านี่จังบ่าวยุศินนี่เฮ็ดกลับไปสมัครกลับไปปั๊บมันก็ขึ้นได้เลยเพราะมันเป็นคนเก่าเคยใส่แต่งวดก่อนแล้วนะครับพอใดที่บ่เคยใส่ยากอีหลีพวกใดบ่เคยใส่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เขาเจ้ามีแล้วเนี่ยมีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วก็นั่งเฮ็ดอยู่เฮือนเด็กหน่อยวัยรุ่นวัยยังกระสางเนาะตั้งแต่18ปีขึ้นไปปรากฏว่าผู้สิไปกันมีแต่ผู้เฒ่าซั่นดุดัดๆไม่กันเฒ่าก็มีผู้ลงคนนี่จักถุงถือถุงเหี่ยวมากก็มีโอ้ยพ่อใหญ่ก็จะอยากได้เฮ็ดหยังก็ได้ถามเพิ่นเล่าว่าบ่อยากได้ดอกลูกหลานนั่นให้มาเฮ็ดลูกหลานอยู่กรุงเทพแล้วสิเอาเงินใส่เหล่าเติมให้ลูกหลานสิเติมให้แล้วก็ซื้อของซื้อหยังก็คือบ่ให้เขาฝากเงินมาให้รถล่ะพ่อใหญ่ก็แล้วว่าจังซี่มันคือจะยากแท้ถือถุงเหี่ยวมากก็มีคนลงคนนะพี่น้องโอ้ยแล้วบันไดของธนาคารน่ะธนาคารบางแห่งกับธนาคารกรุงไทยสาขามหาสารคามสาขาโกสุมพิสัยบันไดนี่ประมาณ20ขั้นยางสุดสิฮอดมันสิบันไดวนขึ้นไปทรมานอยู่เนาะพี่น้องคันบ่ได้ก็จะสิเอาเถาะเพราะว่าหยังว่าติเพราะว่าคันเอามาแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องเติมเงินเข้าไป ต้องเติมเงินกับไปสักเงินบ่แม่นว่าได้มาแล้วได้พันนึงสิได้เลยบ่ได้นะได้พันนึงแต่เราไม่มีเงินเติมเข้าไปมันก็ใช้การไม่ได้เพราะว่าเฮาต้องออกอยู่ลอยนึงออกอยู่40บาทเนาะนะครับเฮาซื้อของลอยนึงเฮาต้องออกอยู่40บาทนะเดี๋ยวสิเว้ารายเดียวให้ฟังว่าซื้อของมื้อนึงมื้อนึงเนี่ยมันต้องซื้อในราคาเท่าใดจังสิได้ 60% กับ 40% เนาะนะครับเพิ่นละคนซื้อจังได๋เนาะคันซื้อเกินเฮ็ดจังได๋กันซื้อเกินนะรัฐบาลบ่ไถว่ามื้อละ200นะครับคันมันเกินเฮ็ดจังได๋อ่ะคันมันเกินมันจะเอาเงินในกระเป๋าเฮานี่ล่ะเฮาเติมลงไปหลายๆนี่ล่ะเนี่ยพอจะนี่คือหลักการใหญ่ๆเนาะนะครับเอามือไปขังเหมือนเอาเมียไปขังนี่

0: สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200
1: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
2: ติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200
3: สิ่งที่น่าสนใจสนใจกับสื่อว่าสนใจก็แล้วไปเด้อพี่น้องเนาะนะครับเอาปล่อยฟังนะครับตอนนี้กับเวลาประมาณ 20:52 นาทีเหลือเวลาอีกประมาณ38นาทีเนาะเฮาอยู่นํากันนะครับอ่ะพี่น้องก็สิเปิดฟังงานเพลงเนาะนะครับหัวใจบ่ค่อยแสนเดี๋ยวเพลงต่อไปเนาะนะครับเอาผู้ใดอันได้โครงการคนรายการไทยช่วยไทยบ้างเนาะพี่น้องผู้ใดได้โครงการไทยช่วยไทยแต่กี่เป็นคนละเคิงเข้าเอินติดตามคนละเคิงอันทุกคนมาถามกันมาบอกกันเด้อพี่น้องนะครับผู้ใดได้แน่นะครับเอาส่วนรัศดรพี่น้องที่โครงการอันโครงการอย่างบัตรคนจนเนาะนะครับบัตรคนจนผู้ที่บ่เคยได้บัตรคนจนรวมถึงผู้ที่ได้เคยได้บัตรคนจนจะต้องไปยืนยันการลงทะเบียนเนาะนะครับไม่หมดเลยนะครับเอามันสิยากขึ้นใดในการตอนเขาบอกว่าประมาณวันที่1เพิ่นก็สิประกาศมาอีกรอบนึงเนาะนะครับว่าเฮ็ดจังไหนแน่สําหรับผู้ใดเคยได้บัตรคนจนแล้วนะครับปัจจุบันนี้บัตรคนจนก็สิให้เงินยืนละคือกันนะครับแต่ว่าเสียหายเงินอยู่ประมาณ700บาทบวกกัน9,300เป็น 1,000 แต่ว่าก็ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์กันจักน้อยนะครับตรวจสอบสิทธิ์มีการยืนยันตัวตนซะก่อนนะครับว่าเป็นคนคนเดียวกันบ่หรือมีการสวมสิทธิ์หรือว่ามีคนนี้รวยขึ้นปกติเปลี่ยนคนใหม่ไปสั่นนะครับอันนี้คือโครงการบัตรประชารัฐนะหรือว่าบัตรคนจนนั่นล่ะนะครับส่วนผู้ใดบ่เคยเฮ็ดกะหรือว่ามันพลาดโอกาสว่าตลอดแหลกรอบยังแล้วก็ตามต้องไปเฮ็ดใหม่เด้ออยู่ทกสออมสินเปิดใจเปิดให้เฮ็ดเนาะนะครับแต่ว่าช่วงนี้อยู่ทั้งกรุงไทยนี่เฉพาะแต่ช่วงนี้อยู่ทั้งกรุงไทยนี่เฉพาะการโครงการไทยช่วยไทยหรือว่าคนละครึ่งเนาะกับเป็นคนละครึ่งดอกพี่น้องนะครับเบิ่งแล้วก็เป็นคนละคนก็สิออกงงๆว่าซั่นว่ามันเป็นจังได๋ว่าซั่นรัฐบาลสิเติมให้วันที่1เนี่ยนะครับโครงการไทยช่วยไทย 1,000 บาทคำว่า 1,000 บาทนี่ก็หมายถึงว่า 60% นะครับ 60% คือ 1,000 บาทนะครับบัดนี้เฮาเติมอีก 40% 40% ของเงินให้มันครบนะครับก็คือ 40% ของ 1,000 บาทนี่ก็คือ667บาทนะครับพี่น้องต้องเติมเงินเข้าไปอีกนะครับต้องเติมเงินเข้าไป667บาทซ้ํา700เนาะเติมเข้าไปมันก็จะได้เป็น 1,667 บาทบัดนี้เฮาใช้นี่ได้บ่เกินมื้อละ200บาทนั่นก็คือคําว่า200นี่เงิน 1,600 นี่นะครับ1,600ใช้มื้อละ200ไปคําว่า200ไปคําว่า200ในที่นี้นี่เฮาสามารถซื้อของได้หลายปานใดนะครับเงิน200ของรัฐบาลเฮาออกเท่าใดเฮาออกอยู่133โดยการ133โดยการซื้อของราคาสูงสุดเช่นเฮาซื้ออีหยังก็ตามแต่ให้มันได้ราคา333บาทนะครับ333บาทเฮาสิออกเงินของเฮาในกระเป๋าเฮานี่133บาทนะครับกันเฮาซื้อหน่อยมันก็ออกหน่อยเนาะพี่น้องเนาะซื้อบ่ถึง133ซื้อบ่ถึง300ซื้อจัก50บาทมันก็ออกหน่อยเนาะนะครับฮัลโหล
4: ฮัลโหล
3: โอ้คือเสียงดังฟังแม่สัตว์จังเนาะวันนี
4: ้ฮัลโหลฮัลโหล
3: ฮัลโหล What is your name
4: อ๋อเป็นไงเลย
3: เอาไปใส่ละวันนี
4: ้เอาฮ
3: ะ
4: ด
3: ั
4: ้านไฟร้านไฟก็นอนอยู่หน้าเขาว่าขอเพียงเออเขาว่าย่ากับเขาสมือสมือ
3: มันว่าเออหลานกับฟังสมือสมือเนาะหลานกับฟังสมือสมือมันบ
4: ่ร้านไฟร้านไฟอยู่คุณนอนอยู่ตรงหน้าคุณปลาอย่าง
3: คุณเออปลาอย่างนอนอยู่ปลาอย่างคุณหลีฟังอยู่ปลาอย่าง
4: ว่าบ่เพียงมาพูดว่าเฒ่าว่ากันหรือเพียงเล่าว่ากัน

0: มักผู้บ่าวเฒ่า
1: ใช่แม่นมักผู้บ่าวเฒ่าว่าสิบ่
0: อ้าวจักแล้วจักผู้บ่าวเฒ่าผู้สาวเฒ่าซุ่มเฒ่าพอกันจะเป็นคู่รักหรือเป็นคู่ชีวิตคู่รักกับคู่ชีวิตต่างกันอย่างไรแม่เสริมมา
1: เขานอนอยู่ป่าอย่างเขาว่าเขาฟังเสมอเขาว่า
0: ฟังเสมอไม่เสมอ
1: ขอให้ในเรื่องยาด้วยมันมาเขาว่า
0: ก็ฟังเสียงยาเปล่า
1: เมื่อคืนนี่บ่เข่าเนาะเมื่อคืนเปิดเทปเนาะ
0: โอ้ยเมื่อคืนนี่ฟ้าห้องครับแม่ทั้งเนี่ยทั้งว่าปีทั้งสารคามโอ้ยห้องตึมตําตึมตําอยู่ปัญญาหรือยังนี
1: ่ตกบ่หัน
0: บ่ตกไปตกอยู่ปทุมรัฐก็ยังว่า
1: อยู่นี่ก็บ่ตกเลย
0: แต่ว่าห้องปัญญาห้องประมาณจักทุ่มหนึ่งนี่ล่ะห้องจะมาหอด2ทุ่มกว่า
1: ห้องคือกันตอนนี้ฟ้าเหลี่ยมหยาบๆไปนี่มันบ่ตก
0: โอ้ยหยาบๆคืออ
1: ย่างนี้
0: เป็นตะคั่นเนาะหยาบๆไป
1: เปิดใต้แอร์อยู่นี่เปิดทั้งใต้แอร์อยู่นี่ว่ะจะบูกับสีสั่งอยู่หรอกหัวหน้าเอ้ยก็สิเบิดอีกหรอกอย่าอยู่นี่2ก่อนยังสิถูซะดอกใกล้ของเจ้าของก็เบิดของแม่ก็บ่มีสิถู
0: เอามูลมีนั่นแหละสบู่นั่นมีนมมีหยัง
1: แน่ตัวนกแก้วอยู่เย็น
0: ตัวถูนกแก้วมันเสียฟอร์มเนาะเอารอดเอาดีเบิดละ
1: มาถูยังไงมันบ่มีเนาะมันเบิดไก่แกเจ้าเบิดอ่ะเจ้าของเพิ่นบ่มีเอาไปคือเจ้าบ่แง่ง3ก่อนเบิดไก่ดีขายสบู่แล้วเจ้าถูจังไหนก็เจ้าซื้อผู้ละร้อย200ได้ย้อนถูเบิดไว้นายคนเนาะ
0: ก็จังว่า
1: ใช้เงินไอ้หัวหน้าอยู่นี่ล่ะ
0: โอ้ยผมก็ซื้อมาคือกันผมบ่ได้ผลิตเองเนาะได้กําไรก่อนละบาท2บาทนึงมันจะรวยอยู่ดอกถ้าค่าส่งก็ถ้าค่าส่งก็หมดไปแล้วค่าส่งกับค่ากล้องล็อกค่าถ้าค่ากล้องก็กล้องละ17บาทเนาะกล้องเดียวบ่ค่าส่งอยู่ประมาณ60 70มันเหลือหยังกําไรร้อยนึงเก็บซื้อ
1: กันแล้วว่าน่ะแม่ก็ได้ใส่ในหน่อยซื้อกันล่ะ
0: เฮ็ดไปซื้อเฮ็ดพอได้เว้าได้ว่าว่า
1: แม่นอยู่เพราะบ่ขาดกระเจ้าซื้อเอาก็ช่างให้เอานั่นเอานี่มาให้ก็เฮ็ดให้กระเจ้าไป
0: เนี่ย
1: ม
0: ัน
1: เฮ็ดก็ได้เฮ็ดไป
0: เขาก็ขายสิล่ะคนเก๋คนแก้วก็เขาขายเงินบาทเงินสลึงนี่ล่ะเขาก็รวยรวยซื้อมื้อนี
1: ้เฮ็ดซอยหัวหน้าไปจังซั่นล่ะแม่
0: ก็ซอยกันคนเฮามันมีบุญผลามานํากันนั่นล่ะมื้อใดมันหมดบุญผลาต่อกันพุ่นล่ะมันจังสิเซาไผเซามัน
1: เฮ็ดมวนๆไป
0: ซื้อบุญผลาว่าท่านได้หมดอายุเฮาก็สืบทอดกันอยู่นี่แล้วเนาะ
1: แม่นจ้ะเจ้ายังมาเจ้ากันเขาซื้อบ้านซื้อยาน้ำเล่าดีเนาะซื้อสบู่กับเจ้าว่า
0: ซื้อก็ไปขายต
1: ่อเอามาขายปีนี้ไม่ยังบ้านปลูกกุ้งน้องหงูจะขายบ้านปล่อยก็ขายมาปลูกกันอยู่ว่าจ้ะนะ
0: โอ้ยให้ไปไกลสวัสดีจักรยานจะลงขางทางก้อนหันมันสิเป็นยังเป็นยังไปหันเป็นล้มเป็นแรงก้อนดอก
1: ที่ชื่อรถไฟฟ้ามาขี่อยู่เย็นวันน่ะ
0: โว้ยรถไฟฟ้ากันคิดรถไฟฟ้าล่ะมันจะเป็นผู้เฒ่าสมบูรณ์แบบเด้ ปุรคนว่าเขาซื้อรถไฟฟ้าให้บ่กล้าขี่เด้ผู้เฒ่าอยู่เฮียนว่าย่านเป็นผู้เฒ่าเพิ่นนะเฮาเจ้าบ่เฒ่าสิจะได้70 80ปีไปแฮกเลยเจ้าสิบ่อีหยังเถาะเนาะ
1: อันลูกว่าสิซื้อให้จังว่าโอ้อันแม่ย่านแม่ไปตําก็เจ้าก็เจ้าบ่มาตําแม่แม่นี่สิไปตําก็เจ้าว่าซั่นเนาะ
0: มันก็เฮ็ดอันใดมันก็มันก็เก่งอันนั้นล่ะเฮ็ดประโยชน์ที่แรกก็ย่านก็ขี่ล้ําสนามโรงเรียนนั่นอ้อมอยู่หันเสาประตูใส่ลงไป
1: ใส่ทางว่าเสาประตู
0: เสาประตูเอาอีหลีเนี่ยพวกไปหัดขับอยู่ที่ปากการนี่เขามีเสาประตูนี่เสาประตูพังหมดเอามันเสาประตูอันอยู่กลางถนนแม่จังได้จังอยู่กลางสนามจังได้จะไปถอยสดจังได้
1: ม
0: ัน
1: ก็ตายซั่นก็ไปใส่ประตูปานน
0: ั่นเอาใส่อีหลีต้นบักพร้าวก็พากันใส่อยู่ข้างลงอยู่ข้างอันที่ปากการนั่นขนาดต้นมะพร้าวอยู่ไกลๆยังแลนไปใส่อยู่เอาคืดไว้เอาซุ่มหัดหับคัดลบเป็นเนาะใหม่ๆ
1: แม่ว่าขี่จักรยานมันบันได้ออกกำลังซั่นนี่ขาแม่ก็บ่ปวดเด
0: ้อ๋อกันรถไฟฟ้ามันก็เอาไว้ยามถ้าเมื่อใดรู้สึกว่าเมียๆล่าๆก็ขี่รถไฟฟ้า มื่อไร
1: สิซื้ออยู่เดือนหน้านี่แหละสิซื้อ
0: เขาซื้อให้เอาไว้โลดจะปฏิเสธเขาลูกหลานนั่น
1: เจ้าว่าเขาว่าสิซื้อให
0: ้เอาโลด
1: แม่เนาะแม่สิขี่ไปตามคนว่าซั่นดอกว่า
0: บ่ตามดอกอยากท่องหยกหยกท่องสูงสูงไปท่องใหญ่ๆนะครับปิ้วสวัสดิ์ไปใครมีใครรู้จักรถสามล้อไฟฟ้าไหมครับห้องไว้ยังแห้งเขาได้ยินเสียงเขาก็สิหลีกทางให้แล้ว
1: เขาต้องใส่สูงส
0: ู
1: ง
0: ใส่สูงสูงเดียไปเดียไปก่อนเดียไปเคเลดเคเลดไปทางหนาก่อนติดมันจังส้นทุ่งก่อนหรอวะตอนนั้นเอาอีหลีต่อกัดขี้แล้วสิมันเนี่ยแหละยันนี่ก็จะขี้ผู้เฒ่านี่มีรถไฟฟ้าขี้ยืมมัดมือเด้เดี๋ยวก็ไปซื้อไอติมมาให้หลานเดี๋ยวก็ซื้อนั่นซื้อนี่อยู่หั่น
1: ขี่รถไฟฟ้าล่ะรถจักรยานมันสิบ่ขี่นี่ล่ะ
0: เอ้าใส่เทื่อนกันไปกันได้ตัวคือใส่กอกนี
1: ่จักรยานมันสิบ่ขี่จักรยานมันเดี๋ยวออกกำลังดิ
0: มัดใส่กันไปไฟฟ้าหมดบ่งได้ทีมมันหั่นล่ะขี่จักรยานเนาะเออว่าซั่นหัวสุบอยู่เหงาโพดได้ก็สั่นเอาไม่ๆก็สิไปชาร์จขับยืดเรือนบาดก็ใส่ก็บ่ขอละครั้งก็เหงาโพตอนตัวมันจังได๋คือใส่ถาดห่างๆแล้วมันหงายไปตายบ่บ่ได้ผีบ่ติหัดขับรถมันต้องว่าหัดขับซะก่อนหากอายุสนามเดินโรงเรียนที่ว่าการโรงพักกว่าซั่น
1: ก็สิหัดตัวกันบ่หัดสิเป็นบ
0: ่ไปทั้งหน้าแต่ก็บ่ต้องถอยหลังบ่มีถอยหลังแล้วคั่นนี่ว่าซั่น
1: หัด
0: ย
1: ากบ่
0: พุ่นนี่บ่ยากดอกขี้รถก็บ่คือกับกับเป็นออกรถปล่อยมันไปรถมันไปรถเด้อกูสิออกกูสิลงมันไปรถเรียนลุยๆไปกูสิ
1: ไปออดแสงก
0: ็ไปรถกูเบาแล้วซั่นก้าวขาไวลงซั่นตัวแล้วแต่บ่สิไปเหลียวบังนั้นไปสิซดกับซดตัว
1: แต่อยากมา
0: เนาะแน่ว่าบ่ได้ซื้อเนาะได้มาฟรีว่าซั่นมันควบคุมบ่อยู่ว่าอย่างดอกคันมือเฮาบ่บิดมันก็บ่ไปเฮาต้องบิดเมื่อคันเร่งต้องเร่ง
1: ขี่มอไซค์บ่เป็นเด้มันน่ะ
0: อ้าวจักรยานก็คือกับมอไซค์นั่นล่ะ
1: ที่เป็นบ่กันขี่มอไซค์บ่เป็น
0: บ่เป็นก็ไว้หั่นล่ะเดี๋ยวลูกหลานพาขี่แล้วก็เป็นคันเขาคันเขาสิซื้อให้น่ะอย่าปฏิเสธฮัลโหลอามาเมซูอามาโลด
1: ครับเอาสิซื้อให้แกโดนแล้วอันบ่เอา
0: เอาโลดเอาว่าแล้วสิขี้บ่ขี้อีเรื่องนึงอย่าปากไม่เอา
1: เอามาโลด
0: ซื้อมาโลดซื้อกูสิขี้บ่ขี้ของเลี้ยงกูว่าซั่นกันกูญาติกูก็บ่ขี้แค่บ่ได้กูเซาญาติกูสิขี้ว่าซั่นคือว่าจังซั่นก็เขาสิว่าหัดให้อยู่ตัวลูกหลานก็ได้หัดไห้อยู่ตัวใส่
1: แม่น
0: ใส่เหงาโพหึมรถแล้วแม่งกี่สูตรแตกออกไปเบิดนั่น
1: ไอ้เหงาโพหึมโอ้ตะปั้งข้าวรถเนาะ
0: มันสิมีหยังฮอดมันก็หยุดกันซดอะไรมันก็หยุดรถไฟฟ้ามันบ่หยังกันเฮาปล่อยมือมันก็หยุดมันบ่ไปเด้
1: คนเดี๋ยวสิหัวจักลง
0: จันขี้ไปเฮาปล่อยมือมันก็เซาเด้มันบ่ไปเด้กันเฮาบ่ลิงนั่นกันมือเฮาปล่อยสายยางเนี่ยมันก็บ่ไปมันก็หยุดจึกเลยอ่ะกันเรียกว่าสัญญาณไปขึ้นมานี่เอ้ยเอ้ย
1: แยก3
0: ล้
1: อหร
0: ือ
1: 2ล้อด
0: ี
1: เอ
0: าแบบ3ล้อครับมันยังบ่ล่มแบบ2ล้อผมขี่แล้วแบบ2ล้อมันทรายมันสิทรงตัวบ่อยู่เพราะมันอ่อนตอกเด็กๆมันอ่อนดอกเด็กมันทรงตัวบ่อยู่คันสองล้อ
1: สองล้อส
0: ิแม่นก็สองล้อมันคือจักรยานเด้มันสิหนักกว่าจักรยานเราเวลาไปสิมันสิทรงตัวอยู่มันสิดอกแดกนะครับผมลองขี่ผมก็จะทรงตัวไปขยูนะครับมันสิไปขังได้ขังนึงแต่คันสามล้อมันสิฆ่าจะรู้อยู่หั่นล่ะมันสิไปใส่ลอดก็บ่ไปหงอโพแม่นบ่แล้วหยุดนะมึงจะไปไหนรอดกูจะพยายามดังแต่ว่ากูจะเข้าเงาโพว่ะสิ
1: เท่าไรแต่ได้ขี่3ล้อ
0: ก็ล่ะกูได้ว่าขี่3ล้อล่ะเท่าไรหลายมันเท่าลงเลยดิ
1: เจ้าขี่อยู่มันคือเท่าไรแต่ดัง
0: เท่าตัวยังเท่ายังขี่ดีตัวบางคนก็เ ไข้ข้ามากไปสุดทางกับหน่อยย้ำยางอยู่รถล่มว่ามันเลียดพะนะว่าได้แท้อันข้ามากเพิ่นกับโป๋มากเพิ่นเฮีย
1: ที่ใต้เพิ่นก็ซื้ออยู่ขั้นหนึ่งเพ
0: ิ่นแน่น
1: 34,000นี่ล่ะ
0: 34,000
1: น
0: ี่
1: ล
0: ่ะ
1: เอาแต่แม่ซื้อแต่แม่
0: ข
1: าเส
0: ริ
1: มเจ้า
0: ไปมาเอ้ยมันเอาไว้มันก็จะมีมองทั้งหลังไปแต่ว่างของเรียนชักน้อยกว่าที่ติดใจเด้มาอีกแล้วว่าซั่นนางสาวเสริมใส่สายสะพายพร้อมใส่เสามงกุฎพร้อมเนาะอดีตคือได้รับอีหยังก็ธิดาบั้งไฟธิดาบักเขียคืนก็ว่าไปธิดาพริกหยวกว่าซั่นตั้งขึ้นมาเปียงบ่ขี่ไปก็ไปบวกไว้บวกมือให้ร้านนั้นร้านนี้ซะตัวอ้อมตลาดแม่ผี
1: ออก
0: เบี้ยหัวเนาะเบี้ยหัวเห็นแต่คนจดจำไปที่จดจำเนาะโอ้แล้วคือกาขี้มาสิ
1: พ่อ
0: ค่ะ
1: มาขี้ขี้โบปุยันที่ซื้อโบปุยันไอ้เด็กน้อยซ
0: ื้อ
1: ก่อน
0: เขาซื้อมาโรดขี้โบขี้อีกเรื่องนึงมาสันจะปากขันซูว่าพักกูหัดกูโบขี้ละมาสัน
1: การโบขี้อะไรเ
0: นี่ยแต่ซื้อมาแล้วพักกันนี้ไผนี้มั่นกูจอดไว้หันแล้วมันเหลี่ยมยำยำยันละว่าได้โทรมาอีก
1: เอาจำเนี่ยกาเอาขอมอบเนี่ยกามอบเนี่ย
0: เอามอบรวบ
1: ร้านไฟร้านใต้เรือยูปลาอย่างฟังบนนอกบักหลา
0: ฟังอยู่ตี
1: แม่น้อยแม่เที่ยงในเรือแม่เสียไร่นั่นแม่แม่มามานั่นแม
0: ่
1: แม่ปีทองนั่นแม่เรือสาวกาลสินนั่นแม่แม่2,400นั่นแม่เรือ
0: ครับ
1: จ้าแม่เรียนนั่นแม่แม่น้อยแม่การบันดาลนั่นแม่เรือ จ้าจ้าสามีละค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอ้ยแห่งเถ่าแห่งรอวันนี้กี่รถพูดเถ่าอ้าวไปละไปละเอาไว้แล้วเนาะอาสายต่อไปพี่น้องใจใดเลยฮือมานี่ก็ได้ฮัลโหล
2: จ้าสวัสดีค่ะวันนา
0: ผู้ใดล่ะสาวน้องน้องตี
2: แมนมาท่านกลางเส้นดอก
0: โอ้ยจะขึ้นเปลี่ยนเบอร์หลายเบอร์จะนี่คอยละน้ำบ่ท่าน
2: โอ้กับเบอร์นั้นมันบ่มีเงิน
0: เที่ย
2: จ้า
0: เบอร์ไหนมีเงินเงาเอามาเบิ่งในบัญญัติเป็นจังได๋เงินนี
2: ่มันบ่มีเงินโท
0: ที่โอ้ยภาษาเงินโทซื้อต้องบาท2บาทเติมมาไว้จะโท
2: แม่นอยู่บาท2บาทอยู่แต่ว่าเบอร์นี้มันฟรีแม่หัวหน้า
0: โอ้โทรฟรี
2: จ้า
0: ของฟรีเนี่ยโทรดีหมดมือเนาะ
2: ของซื้อหมดมือกับ
0: บ
2: ่โทรเด
0: ้อบ่เอาถิ่มไว้หั่นล่ะมันนอนอยู่หั่นล่ะให้มันหันใจถิ่ม
2: หัวหน้า
0: ว่าจังได๋
2: คือทอดอยู่เด้อ
0: เอออันบัลเลียของเจ้าอันนั้น
2: เอา
0: เสิร์ชข่อยสิขึ้นฮอดเจ้าว่าวัดตี
2: แม่นเจ้าก็สิบ่ขึ้นฮอดใส่ดอก
0: ก็ว่ามันเจ้าเต้นเซ่เหรอแม
2: ่บ่ามันเซ
0: ่ดี
2: ก็เห็นไก่เห็นตัวอันตัวแนวน่ะล่ะบ่ทันเซ่ดอก
0: เขาเฮ็ดทางซีเรียสล่ะเห็นบ้านน้องๆฮือเขาย้ายศาลาไปใส่เนาะบัดนี้บัดนี้
2: ชื่อบ่ได้ติ
0: ชื่อบ่ได้เลียนไก่ลุยไล่ลุยไล่อยู่อุ๊ยตายซะดอกถ้ามันนั่นแล้วทางก็ได้เนาะ
2: แม่น
0: ๆ
2: เออกันทางแล้วก็สิเซ่มาทางพี่น
0: ั่นล่ะเออสิไปอยู่ดอกมื้อนี้กูสิไปมื้อใดโอ้ยสิข้ามทางกะสิลิทุ่มเปทางนั้นเขาเฮ็ดทางบ่ทันแล้วเนาะ
2: แม่น
0: อืมย่ําได้สิแล้วบุพูดล่ะเกี่ยวเขาแดงได้บุ
2: ถ้าได้เอาตะปูซั่นดอก
0: ห้าได้เฮ็ด
2: สะดอกก็โทรบอกแม่นหัวหน้า
0: เออสะห้าได้เฮ็ดก็วางซี่ได้เพราะสิเอามาแกงอยู่เน
2: า
0: ะ
2: อันเฮ็ดนั่นบ่ทันมีได้หัวหน้าบ่ได้กินจักเทียจ้า
0: คือบ่บังคับออกคือบักม่วงนี่เปียง
2: โอ้ยก็บังคับมันอยู่มันก็บ่ออกมันแห้ง
0: เมียงกินคือบ่เขียบนี่บังเฮ็ดก็ได้มันอยู่บ่ได
2: ้มันบ่พอได้เนียงนี่ล่ะกันเนียงได้ก็สิเนียงอยู่ก็ไปในดงเป็นเนียงอยู่ในดงพุ่นล่ะออกเอาผู้เดียวแม่
0: ก็เฮ็ดออกโทรบอกได้เลยขี่รถไปซื้อดอกอืมซื้อแล้วมันนี่ล่ะอืม
2: เอาโลโซมากับป้าปานี่ได้หัวหน้า
0: โลโซกับป้าปาปฏิโรงบ้านไหนเหรอโลโซป้าปานี
2: ่โรงบ้านน้องๆข้างเลนั่นล่ะกันเพิ่นนั่นเอาสะล่าออกแล้วก็จำปั้นปั้มน้ำมันนั่นแ
0: หละแต่ว่าจำจะปั้มพี่ที่นั่นล่ะตายว่าซั่นทางเขาว่าน้องๆไปไหนเนาะว่าซั่นสะล่าเขาก
2: ็
0: เขาโยกออกไปที่เลนไกลวิทย์ปนึงเสียคือง่ายแต่
2: ว่าต้นเป็นนางไหนล่ะหัวหน้าก
0: ูต้นกับเป็นคู่คุณหลายย้วนอุดรจอนสินแลนอืม
2: จอนสินแลนคือประมาณทางเอาจักเกียร์เนี่ย
0: สาอุดรอีหยังก็จอนสินแลนอืม
2: แม่น
0: บ่นมา
2: จอนมาทางพี่แน่ซั่นดอก
0: มัน
2: เห็นโดนแล้ว
0: บ พระราชสิมาประจำที่แถ

0: อย่างงั้นไปน้ำแล้วก็เลี้ยนไปพร้อม
1: แม่น
0: จ้าเอาหม้อให้น้องสาวสัมผัสเด้อ
1: ครับ
0: จ้าเมียเทียงพร้อมเอาแฟนเพ่งเอาสุขุสุคนเด้อพนา
1: อยู่นี่ล่ะสิงห์กทิตอยู่ในนี่ล่ะในเฟซนี่ล่ะบ่ไปใส่ดอก
0: จ้าจ้าเอากันประจำใดกันกะทินั่นนี่ไปกันนั่งมือกันได้เบิ่งนั่งมือกับบ่ได้เบิ่งจ้าม
1: ันค่าหยังก็บ่ได้เบิ่ง
0: มันบ่ได้ค่าหยังดอกมันลืม
1: ลืมข้าวใช่มั้ยกินตะหวานหลายจังซั่นล่ะลืมข้าว
0: แม่นมันบ่ได้กินนั่นนี่หลายเค็มหลายติ
1: ได้กินฮวกไปล่ะถ้าคุณน่ะถ้าบ้านน้องๆได้กินฮวกไปบ้านน้องๆบ้านอีหยังบ้าน
0: น้องเช่นน้องหินไปนี่อีง่องไปนี่ติได้กินก็ได้กินอยู่ประจําแล้วว่าหน้าก็มาขาย
1: ฮวกตลาดฮวกตลาดนัดว่าติหลายโพด
0: แม่นน้ําบ่มีในหัวหน้าแถวนี้บ่มีน้ําพอมิดเลย
1: ฮวกเลี้ยงหลายตัว
0: แม่นรถละร้อยจ
1: ้
0: าร
1: ถละร้อยตีใส่ขี้หรือยัง
0: ยังไม่ใส่ขี้เลยค่ะ
1: ถ้าไม่ใส่ขี้ไม่กินนะต้องใส่ขี้ก่อน
0: จ้าก็ไม่ใส่ขี้มาให้แม่ต้องมาใส่เองแม่
1: ต้องงูถ้าไม่ใส่ขี้ไม่กินนะสกปรกจะให้กินขี้ยังไง
0: ต้องใส่ขี้มันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ใส่ขี้เพี้ย
0: จ้ามันสีขมขมอมลอมจ
1: ีแม่นไปใส่มิตรหวกเต็มอยู่ตลาดนัดเขาจะเลี้ยงได้ครับ
0: แม่น
1: แ
0: ม่นหล
1: ายค่ะเรียกเบอร์เดบิสอน
0: เน
1: ี่ย
0: แต่ว่าเอาหวกมาล่องโล่หนึ่งแบบนี้ว่าเดี๋ยวมีเวลาจังสิใส่แล้วสันว่าตอนนั้นเฮ็ดอันคูณแม่หัวหน้าเขาเจ้าเอาอันคูณมาให้เฮ็ดแมวของเขาเจ้ามาเฮ็ดนั่นล่ะที่แรกกะโลละ40อยู่
1: อืม
0: ไปไปมามากะ30
1: ไปไปมากบ่ได้ส
0: ันแล้วแล้วบาดนี้คนเฮ็ดหลาย
1: อีหยังบ่คูณ
0: ยังคูณแม่หัวหน้าดอกเหลียงมันแม่หมากมันนั่นแม
1: ่เอาหมากมันน่ะ
0: จ้า
1: เอาไปเฮ็ดอีหยัง
0: เขาเจ้าไปเฮ็ดยาบ่ซั่นล่ะ
1: ยาอีหยัง
0: ยาแก้
1: อีหยัง
0: ท้องร่วง
1: โอ้ยเห็นแต่ร่วง
0: ตัวแต่ว่าแก้หยังแน่ก็บ่รู้เขากินแบบว่ามันสิทายแม่หัวหน้า
1: เออกินลงไปทายแล้วก็หลายเหลียและเล็งแต่เขาโรงพยาบาลตัวนั้นน่ะกินเปลี่ยนจนคูณ
0: ไปหิวสายอย
1: ู่
0: คนแม่น
1: บ่เออไปหิวสายอยู่พุ่นน่ะอยู่ธนาคารกรุงไทยผู้ลองคนโอ้ยถุงหิวถุงเหี่ยวสิว่าคนละครึ่งเพิ่นน่ะโอ้ก
0: ็ไปเด้อแล้วก็เล
1: ยตรวจสัตว์เอาอันเดี๋ยวนี้เขาบ่ให้
0: 16 17แล้วแม่นหัวหน้าเขาให้แค่18แม่นบ่
1: อายุ18ปีครบไปที่25นะครับ
0: จ
1: ้
0: าอันหูหน่อยก็บ่ทันได้ดอกที่แรกว่าให้16เนาะ
1: บ่
0: ได้เฮ็ดบ่ทันเขาก็บ่ได้
1: เฮ็ดบ่ยากดอกมันเคยเฮ็ดแล้วขึ้นมาเลย
0: แม่นแต่ว่าเพิ่นนั่นบ้านพ่อเฮ็ด
1: มันสิมีมาเรื่อยๆดอก
0: เฝ้าโดนเฝ้าโดนแล้วแล้วเพิ่นสิคิวว่าหนาเพิ่นจะเข้ามา
1: เพิ่นบ่คิวดอกเพิ่นมีแต่สร้าง
0: นั่นแล้วมันก็สิเป็นจังซั่นล่ะ
1: สร้างหลายก็ตายรวด
0: แม่นเฝ้าโดน
1: เออสร้างหลายมันก็เซาฟังอีกนั่นล่ะ
0: แม่น
1: อืม
0: คันสร้างกะโดนๆเข้ามากะยะสะเฝ้าสร้างเด้อ
1: สร้างได้สร้างโลดเพิ่นนะเออสร้างได้สร้างโลด
0: แม่นจ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโอ้ยตายสายน้องหน่องทางเขตจัตุนะครับเสื่องามแท้จ้าบุญบังไฟบ้านใดบ้านอัศมาศครับคุณครูอีดอัศมาศนะครับตัวของเสือนะครับพุ่นเจ้พุ่นว่าลองฉีดครูอีดเสียฟี่เนี่ยใส่ดีตลอดเนาะนะครับธรรมดาล่ะเดี๋ยวว่าฟังกันเพลงเนาะพี่น้องในกระเป๋าเลี้ยงคนละครึ่งโอ้แมนไทยช่วยไทยแล้วนะครับเพราะว่าไปแล้วก็ซ้ำนั่นล่ะพี่น้องเนาะนะครับคันใดไปแล้วกับวันที่หนึ่งก็เติมเงินเข่าเนาะเออเติมเงินเข่าขันเขาใส่เขาให้ใส่มือละบ่เกิน200บาทตะกี้มันตะกี้คนละครึ่งข้าว่า200บาทเขาจะซื้อของได้400บาทเด้ตะกี้คนละครึ่งนะครับเขาจะซื้อถ้าเรา200บาทเฮาออก100นึงหลวงออก100นึงซื้อของได้400บาทนะครับนะมันจะเป็นจังซั่นซื้อของได้4สมมุตินี่บ่ได้แล้วนะครับคราวนี้เฮาแค่เฮาออกหลวงออก 60% นะครับออกหลายอยู่แต่ว่าเฮาก็ออก 40% นะครับแต่ว่าให้เงิน 1,000 บาทเป็นหยังจะต้องให้เติมเงินเข้าไปก่อนตัว600กว่าบาทจักสิเริ่มใส่ได้คันบ่มีเงินเติมเฮ็ดจังได๋อยู่นะครับมันก็สิเงินก็สิเงินพันก็สิค่าจะรออยู่ในเครื่องนั่นแล้วครบเดือนบ่ใส่เขาก็ตัดถิ่มแม่นบ่สั่นตัวห้อยใจบังไฟแสนนะครับช่วงนี้บุญบังไฟนะครับต้องอินเทศจังน้อยจังน้อยก่อนเนาะบุญบังไฟพนมไพ่นะครับวันที่30

0: ไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200
1: ติดต่อบาชูศิลป์เนี่ยแหละเนาะครับเนาะเอาละครับพี่น้องช่วงสุดท้ายแล้ว13ทุ่มครึ่งเนาะนะครับจากคุณบุญจันทร์พระชัยบุญพระฟังเพลงกีฬาบอดีหากแล้วบอตอบประสันยังมอบให้แม่น้อยบ้านสีฐานกับแม่ฟ้านะครับแม่ฟ้าเพิ่มบ่หายบ่าวเสียงใหม่น้ำเด้อครับไอ้ทนายผู้ศิลป์ชู้ศิลป์เอ้าเด้อครับบ่เป็นหยังเนาะอ่านได้ก็อ่านพิมพ์บ่ลดพี่น้องเฮาสิแปลดอกนะครับเอาเป็นว่าพี่น้องกับฟังมาฮอดนี่ล่ะนะครับบ่นว่าฮ่วมมวลกันจะขึ้นอย่างหลายเนาะฟังเพลงหน่อยหลายก็ฟังไปนะครับเดี๋ยวบ่ฟังอีกสัก 2-3 งานเพลงเนาะตามที่ขอมาแล้วก็ลากันไปเลยนะครับพอกันใหม่ในมื้อต่อไปเด้อสําหรับมื้อนี้นอนหลับฝันดีมื้อนี้มาแต่แนวของบุญของไฟอย่างเดียวสําหรับมื้อนี้นะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามดังหรือยังครับดังแล้วดังแล้วโอเคโอเค
1: หล่อท่ายัง
0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่มาตุ้มมาโฮมกันที่เดินบ้านเฮาวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นโคชก
2: คันนั้นเอายากเลยกันจะเว้าทัดเว้าไทย
0: ได้มั้ยที่ให้เว้าจังได๋ล่ะนี
2: ่บ้านเฮาก็ได้จัง
0: ฟังเอาเว้าบ้านเฮาเนาะคือว่ามื้อนี้ผมเป็นโคชกเป็นตัวแทนของพี่น้องสิบอกว่ามีทางด้านอิเล็กทรอนสอกินเกี้ยงมาให้ความม่วนความซื่นกับพี่น้องบ้านเฮา
2: เจ้าบ่จังขนาดนี
3: ้เป็นตะเปียงครับ
0: แล้วก็มีนักร้องรับเชิญพิเศษมาเพิ่นมากับคณะผ่าปลาเฮาสิริพรสิริพรบ่ได้ตัวบ่ได้ตัว
4: ไม่ใช่กาสิริพรมันก็ต้องมีโบลัก
0: มีอยู่แล้วล่ะโบลักนะนะสิริพรน่ะแม่
2: อ
0: ัน
2: นี้พ่อแม่เขาบ่คง
0: บ่แม่น
3: พ่อใด
0: สิริพรอำไพพง
2: ษ์มาหาตัวกันเลยตัว
0: บ่เสือแม่นบ่เสือมาพิสูจน์กันเลย
2: แม่พ่อน้อง

สบู่หอมลดสิวฝ้าผดผื่นคันสูตร2ตาระคังทองสูตร2ตาระคังทองสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่หอมสบู่สมุนไพรต้องระคังทองสูตร2เท่านั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-5220704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสา

บ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ขาเขาได้แค่ครั้งเดียวเองเลยแต่ความหักนี่มันขาเขาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตายมึงเนี่ยไอ้

咱第一日咯，我们跟花先生视频就好。你看所感觉怎么样？你看所感觉心情怎么样？你看所感觉心情怎么样？

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมัน

0: สวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องไม่แน่คือ

มีพระฝรั่งองค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาตมาเมื่อเห็นพระไทยสามเณรไทยศึกก็อุ้ยเสียดายทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมพระไทยเณรไทยถึงศึกกันนี่เขาตกใจพากันตื่นเต้นในการศึกของพระไทยเณรไทยก็เพราะมาพบใหม่ๆเขาตั้งใจมีศรัทธามาบวชนี่มันดีแล้วคิดว่าจะไม่ศึกแล้วใครศึกก็โง่เท่านั้นแหละมาเห็นพระไทยเนรไทยเข้าพรรษาก็บวชกันออกพรรษาแล้วก็สึกโอ้สลดใจตกใจโอ้สงสารเนอสงสารพระไทยสงสารสามเณรไทยทำไมถึงทำอย่างนั้นพอดีต่อมาพระฝรั่งก็อยากสึกบ้างเลยเห็นเป็นของที่ไม่สำคัญตอนแรกมาพบใหม่ๆมันตื่นเต้นเห็นเป็นของสำคัญมากการบวชน่ะนึกว่าจะทำเอาง่ายๆเมื่อใจของคนกำลังมีศรัทธามันพร้อมหมดทุกอย่างคิดอะไรมันก็คิดดีคิดอะไรมันก็คิดถูกไปทั้งนั้นแหละไม่มีใครตัดสินคือตัดสินเอาเองนั่นแหละไม่รู้ว่าปฏิปทาของการปฏิบัติทางจิตใจเนี่ยท่านทำยังไงท่านจะต้องมีรากฐานอันมั่นคงที่สุดภายในจิตใจของท่านแล้วแต่ท่านก็ไม่พูดอะไรมาก

ส่วนอาตมาบวชมาครั้งแรกไม่ได้ฝึกฝนแต่ว่ามันมีศรัทธามันจะเป็นเพราะกำเนิดก็ไม่รู้พระเนนที่บวชพร้อมๆกันออกพรรษาแล้วก็สึกเรามองเห็นว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันยังไงกันเนาะแต่เราไม่กล้าพูดกับเขาเพราะเรายังไม่ไว้ใจความรู้สึกของเรามันตื่นเต้นแต่ภายในจิตของเราก็ว่านี่มันโง่มากบวชมัน

ดยากศึกมันศึกง่ายนี่มีบุญน้อยไม่มีบุญมากเห็นทางโลกมันมีประโยชน์มากกว่าทางธรรมะนี่เราก็เห็นไปแต่เราไม่พูดเราก็มองดูแต่ในจิตของตัวเองเห็นเพื่อนภิกษุที่บวชพร้อมๆกันศึกไปเรื่อยๆบางทีก็เอาเครื่องแต่งตัวใส่เข้ามาเดินเราเห็นมันเป็นบ้าหมดทุกระเบียบเลยแต่เขาว่ามันดีสวยศึกแล้วจะต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาเห็นอยู่ในใจของเราไม่กล้าพูดให้เพื่อนเขาว่าคิดอย่างนั้นมันผิดมันก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าตัวเรามันยังเป็นของไม่แน่อยู่ว่าศรัทธาของเรานี้มันยังจะยึดยาวไปถึงขนาดไหนอะไรอะไรก็ยังไม่กล้าจะพูดกับใครเลยพิจารณาแต่ในจิตของตนอยู่เรื่อยพอเพื่อนสึกไปแล้วก็ทอดอะไรไม่มีใครอยู่แล้วนะชักเอาหนังสือปาติโมกมาดูเลยท่องปาติโมกสบายไม่มีใครมาล้อเลียนเล่นอะไรต่อไปตั้งใจเลยแต่ก็ไม่พูดอะไรเพราะเห็นว่าการปฏิบัติตั้งแต่นี้ไปถึงชีวิตหาไม่บางทีก็อายุ70ก็มี80ก็มี90ก็มีจะพยายามปฏิบัติให้มันมีความนึกคิดเสมอไม่ให้คลายความเพียรไม่ให้คลายศรัทธาจะให้มันสม่ำเสมออย่างนี้มันยากนักจึงไม่กล้าพูดคนที่มาบวชก็บวชไปที่ศึกก็ศึกไปเราดูมาเรื่อยๆอยู่ไปก็ไม่ว่าจะศึกก็ไม่ว่าดูเพื่อนเขาไปแต่ความรู้สึกภายในจิตใจของเราว่าพวกนี้มันไม่เห็นชัดพระฝรั่งที่มาบวชคงเห็นอย่างนั้นเบื่อความเป็นอยู่ของพระภิกษุสามเณรเบื่อพรหมจรรย์คลายความเพียรออกมาเรื่อยๆผลที่สุดก็ศึกทำไมศึกล่ะแต่ก่อนเห็นพระไทยศึกแหมเสียดายน่าสลดสังเวชน่าสงสารตัวเราศึกทำไมไม่สงสารตัวเราหรือนี่ไม่พูดยิ้มยิ้มเท่านั้นแหละไม่พูด

เรื่องการปฏิบัติในจิตของตัวเองนี้นะไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องตัดสินได้ง่ายๆเพราะว่าพยานมันไม่มีเรื่องราวต่างๆมีคนอื่นเป็นพยานมันมีแบบมันมีแผนเรายังอาศัยคนอื่นเป็นพยานเรื่องเอาธรรมะเป็นพยานนั้นเราเป็นธรรมแล้วหรือยังเราคิดอย่างนี้มันถูกแล้วหรือยังถ้ามันถูกเราทิ้งความถูกได้หรือยังหรือยึดความถูกอยู่มันต้องคิดคิดไปถึงที่สุดว่ามันทิ้งนั่นแหละจึงเป็นของสำคัญจนกว่าที่ว่าไม่เป็นอะไรทั้งนั้นโน่นก็ไม่เป็นนี่ก็ไม่เป็นดีก็ไม่เป็นชั่วก็ไม่เป็นมันทิ้งคือหมายความว่าให้มันหมดนั่นแหละถ้าอะไรมันหมดมันก็หมดไม่เหลือถ้าอะไรมันยังมีอยู่มันก็ยังเหลืออยู่ฉะนั้นเรื่องปฏิบัติในจิตของตนเนี่ยว่ามันง่ายหรอกมันพูดง่ายแต่ว่ามันทำยากมันทำยากยากคือมันไม่ได้ตามปรารถนาของเราบางครั้งที่เราปฏิบัติไปมันก็มีด้วยนะมันเป็นเทวบุตรมารช่วยมันช่วยเทวบุตรมารมันช่วยให้ดูไปให้ถูกพูดไปให้ถูกอะไรอะไรมันถูกไปทั้งนั้นแหละอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ถูกก็ไปยึดมันในความถูกนั่นอีกผลสุดท้ายก็ผิดอีกถลําไปอีกอันนี้มันเป็นของยากลำบากไม่มีอะไรจะวัดมันคนที่มีศรัทธามากๆคือประกอบไปด้วยศรัทธามันประกอบไปด้วยความเชื่อมันอ่อนด้วยปัญญาสมาธิก็เก่งแต่ว่าวิปัสสนาไม่มีมันเห็นไปหน้าเดียวเห็นไปรูปเดียวก็เป็นไปคิดอะไรก็ไม่รู้มันมีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาท่านพูดตามตัวหนังสือท่านว่าศรัทธาอาทิโมกมันมีศรัทธาก็จริงแต่ว่าศรัทธานี้มันปราศจากปัญญาแต่เราก็มองไม่เห็นในขณะนั้นเราก็นึกว่าปัญญาเราก็มีอย่างนี้มันก็เลยมองไม่เห็นความผิดเพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสกำลังทั้งห้าไว้ว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาคือความเชื่อสติคือความระลึกได้วิริยะคือความเพียรสมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาคือความรู้ทั่วปัญญาความรู้ทั่วอย่าไปพูดแต่เพียงว่าปัญญาความรู้ปัญญาความรอบรู้ทั่วถึง

ปราชญ์ท่านจัดทำทั้ง5ประการนี้เป็นตอนๆเพื่อเราจะมองดูปริยัติที่เรียนแล้วมาเปรียบเทียบกับขนาดจิตของเราที่มันเป็นอยู่อย่างศรัทธาคือความเชื่อเราเชื่อไหมเราเป็นอย่างนั้นแล้วหรือยังวิริยะเรามีเพียรแล้วหรือยังที่เราเพียรอยู่นี่มันถูกหรือผิดอันนี้เราต้องพิจารณาใครก็เพียรกันหมดทั้งนั้นแหละแต่ว่าเพียรนี้มันประกอบไปด้วยปัญญาหรือเปล่าสตินี่ก็เหมือนกันแมวมันก็มีสติเห็นหนูขึ้นมาสติมาก็รู้ขึ้นมาตามันจ้องดูของมันนี่สติของแมวอะไรมันก็มีทุกอย่างสัตว์เดรัจฉานมันก็มีอันธพาลมันก็มีปราดก็มีสมาธิความมุ่งมั่นความตั้งใจมันอันนี้มันก็มีอีกแหละแมวมันก็มีมันมั่นที่จะตะครุบหนูกินนี่ความมุ่งมั่นของมันมีสตินั้นก็เรียกว่าสติเหมือนกันสมาธิความตั้งใจมั่นว่าจะทำอย่างนั้นมันก็มีอยู่ปัญญาความรู้มันก็มีแต่ว่ามันไม่รอบรู้เหมือนมนุษย์มันรู้อย่างสัตว์มีปัญญาเพื่อจะตะครุบหนูกินเป็นอาหารทำทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่ากำลังสิ่งทั้ง5ประการนี้เกิดมาด้วยสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เกิดมาจากสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าสัมมาทิฏฐินี้เป็นอย่างไรอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เราต้องรู้ชัดสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นพระอริยเจ้าและพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ยึดมั่นท่านไม่ได้ยึดมั่นท่านยึดไม่ให้มั่นไม่ใช่ท่านยึดมั่นยึดไม่ให้มั่นคือยึดไม่ให้มันเป็นภพตัวยึดที่ไม่ได้เป็นภพคือไม่มีตัณหาเข้าไปปะปนมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องเป็นนี้นี่มันหมดมันสิ้นในการกระทำอย่างนั้นเมื่อมันยึดมาแล้วมันยินดีไหมมันยินร้ายไหมเมื่อมันยินดีแล้วมันยึดในความดีนั้นไหมมันยึดในความร้ายนั้นไหมทิฏฐิคือความเห็นหลักที่จะเป็นที่วัดให้เรารอบรู้พอสมควรเพื่อเราจะเรียนรู้เพื่อเราจะพิจารณาก็มีอยู่เหมือนกันเช่นความเห็นที่ว่าเราดีกว่าเขาเห็นว่าเราเสมอเขาเห็นว่าเราโง่กว่าเขานี่เป็นความเห็นอันผิดทั้งนั้นแต่ท่านก็เห็นท่านเห็นแล้วท่านก็รู้ด้วยปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับของมันไปเห็นว่าตัวนี้มันโง่กว่าเขาก็ไม่ใช่ความเห็นซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมัน

อารมณ์ที่ไม่ดีเราก็เสียใจเราวัดดูไหมว่าอารมณ์ที่ดีเราถึงดีใจอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็เสียใจเราวัดดูไหมว่าอารมณ์ที่เราไม่ชอบกับอารมณ์ที่เราชอบนั้นมันมีราคาเท่ากันไหมนี่ให้เอาไปวัดดูสิที่เราอยู่ทุกวันนี้อารมณ์ที่เราอาศัยอยู่นี้นะเราได้ยินอารมณ์ที่ชอบใจแล้วใจเราเปลี่ยนไหมเมื่อกระทบกับอารมณ์ที่ไม่พอใจแล้วมันเปลี่ยนไหมหรือมันคงที่ดูตรงนี้ก็ได้เป็นพยานอันหนึ่งนะแต่ว่าให้รู้ตัวของตัวอันนี้เป็นพยานของเราอย่าพึงไปให้มันตัดสินด้วยความอยากบางทีมันก็เสริมขึ้นไปให้เราเป็นอย่างนั้นก็ได้ต้องระวังมันมีหลายแง่หลายมุมเหลือเกินที่เราจะต้องพิจารณาแต่ว่าในทางที่ถูกต้องมันก็เรียกว่าไม่ใช่กามตัณหาไม่ใช่ตามตัณหาไม่ใช่ตามความอยากมันเป็นความจริงถ้าให้รู้ทั้งดีทั้งชั่วเมื่อรู้แล้วท่านก็ให้ละทั้งดีทั้งชั่วถ้าไม่ละมันก็ยังอยู่เป็นอยู่มีอยู่ถ้ามีอยู่มันก็เหลืออยู่มันมีภพอยู่มันมีชาติอยู่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงให้ตัดสินเอาเฉพาะตัวเองอย่าพึงไปตัดสินให้คนอื่นเลยจะดีจะร้ายประการใดท่านก็พูดให้ฟังเท่านั้นแหละนี่เรื่องความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้จิตใจเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเช่นว่ามีพระองค์หนึ่งไปจับเอาของเขาทีนี้คนอื่นก็ว่าท่านขโมยของผมไม่ได้ขโมยผมเอาเฉยๆให้พระกอตัดสินจะตัดสินอย่างไรก็ไปถามพระนั้นมาเป็นพยานในที่สงฆ์ผมเอาจริงครับแต่ผมไม่ได้ขโมยอย่างเรื่องอาบัติสังฆาทิเสสอาบัติปราชิกเป็นต้นผมทำอย่างนั้นอยู่แต่ผมไม่มีเจตนาใครจะไปฟังได้อย่างนั้นมันก็ยากถ้าฟังไม่ได้ก็ทิ้งให้เจ้าของเดิมเอาไว้ตรงนั้นแหละแต่ว่าให้เข้าใจว่าอะไรที่มันเกิดมีในใจของเรานั้นเรื่องปิดไม่อยู่ทั้งนั้นแหละเรื่องมันจะผิดมันก็ปิดไม่ได้เรื่องมันจะถูกมันก็ปิดไม่ได้เรื่องมันจะดีก็ปิดไม่ได้จะชั่วมันก็ปิดของมันไม่ได้คือมันเปิดมันเองมันเปิดมันเองมันมีมันเองเป็นมันเองมันเป็นอัตโนมัติอยู่ทุกอย่างมันเป็นเรื่องอย่างนี้อย่าคาดเดาอย่าคะเนเอาอย่าเดาเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อะไรมันเป็นอวิชชามันไม่หมดองคมนตรีเคยถามอาตมาหลวงพ่อพระอนาคามีนะจิตเป็นประพัดสอนหรือเปล่าเป็นบ้างอะพระอนาคามีท่านละกามได้แล้วทำไมจิตไม่เป็นประพัดสอนท่านละกามได้แต่ว่ามีเหลืออยู่ใช่ไหมอวิชชาโมหะเหลืออยู่อะไรที่มันเหลืออยู่นั่นแหละมันยังมีอยู่ก็เหมือนบาตรของเรานั่นแหละบาตรขนาดใหญ่อย่างใหญ่บาตรขนาดใหญ่อย่างกลางบาตรขนาดใหญ่อย่างเล็กบาตรขนาดกลางอย่างใหญ่บาตรขนาดกลางอย่างกลางบาตรขนาดกลางอย่างเล็กบาตรขนาดเล็กอย่างใหญ่บาตรขนาดเล็กอย่างกลางบาตรขนาดเล็กอย่างเล็กมันจะเล็กสักเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะยังมีบาทอยู่นี่มันเป็นซะอย่างนั้นอย่างว่าโสดาสกิทาคาอนาคาละกิเลสได้แล้วนั้นแต่ว่ามันหมดแต่แค่นั้นนะสิ่งที่ยังเหลืออยู่พวกนั้นมองไม่เห็นถ้าอย่างนั้นก็เป็นพระอรหันต์หมดเท่านั้นแหละมันมองไม่เห็นอวิชชานี่มันมองไม่เห็นอยู่นั่นแหละถ้าหากว่าจิตพระอนาคามีเรียบหมดแล้วก็ไม่ใช่อนาคามันก็หมดสิอันนี้มันยังเป็นอยู่จิตเป็นประพัดสอนไหมก็เป็นมั่งแต่มันไม่ถึง 100% จะให้เราตอบยังไงท่านว่าวันหลังจะมาเรียนใหม่เรียนก็เรียนสิหลักมันมีอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันอย่าไปประมาทระวังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราให้ระวังอันนี้พูดถึงเรื่องปฏิบัติเรื่องจิตของเราอาตมาเคยสวดเซมาหลายครั้งเหมือนกันบางทีอยากจะทดลองหลายหลายอย่างแต่แล้วมันก็ไม่ถูกทางทั้งนั้นแหละคือมันอวดดำ

วดดีขึ้นในจิตมันเป็นมานะอันหนึ่งทิฏฐิความเห็นมานะความยึดไว้มันมีอยู่นี่พูดแต่เท่านี้มันก็ยังดูยากเหมือนกันนะที่อาตมาเคยพูดให้ฟังโยมอะไรที่มาบวชเป็นหลวงตาหอบผ้าไตรจีวรมาแล้วจะมาบวชหน้าศพของโยมแม่ได้ผ้าไตรจีวรก็หอบเข้ามาในวัดยังไม่ไปกราบพระพอวางไตรจีวรก็เดินจงกรมเลยเดินอยู่หน้าศาลาน่ะเดินกลับไปกลับมาเดินอย่างเอาจริงเอาจังเออคนอย่างนี้มันก็มีนะนี่คือศรัทธาอธิโมกข์เขาคิดว่าจะเอาให้ตะวันไม่ทันตกจะให้สำเร็จก็ไม่รู้นึกว่ามันง่ายนะเราก็ปล่อยเขาเล่นอยู่นั่นไม่ต้องมองใครละเดินเอาจริงเอาจังอย่างนั้นเรามองเห็นโอ้โหมนุษย์เอ้ยมันคิดว่าจะง่ายๆอย่างนั้นเลยพอดีให้อยู่ไปกี่วันก็ไม่รู้ดูเหมือนไม่ได้บวชหรือบวชก็ไม่รู้มันจะเป็นอะไรอย่างนั้นพอใจมันรู้อะไรปุ๊บส่งออกเลยมันรู้อะไรมาปุ๊บก็ส่งออกเลยตัวจิตสังขารมันปรุงแต่งก็ไม่รู้เรื่องของมันมันก็ว่าฉันเป็นปัญญามันปรุงแต่งแยกขยายหลายอย่างหลายประการชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หลายอย่างละเอียดก็จิตสังขารนี้มันก็คล้ายกับปัญญาถ้าคนไม่รู้มันก็ว่าปัญญาดีๆนี่แหละแต่ว่าเมื่อถึงคราวมันแล้วหาความจริงไม่มีอะไรเมื่ออารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นทุกข์เกิดขึ้นได้อยู่นั่นมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นปัญญาอะไรไหมมันเป็นตัวสังขารทั้งนั้นแหละ

ดังนั้นอิงพระเสียดีกว่าที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังเรื่อยๆปฏิบัตินั่นแหละแอบเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนนะยังอยู่ทุกวันนี้แอบเข้าไปหาท่านอะไรล่ะคืออนิจจังแอบเข้าไปหาท่านไปกราบท่านสิอนิจจังมันของไม่แน่นั่นแหละเอาตรงนั้นแหละหยุดได้ตรงนั้นแหละก่อนถ้ามันบอกว่าฉันเป็นโสดาบันแล้วไปกราบท่านเถอะไม่แน่เลยไปกราบท่านท่านจะบอกว่ามันไม่แน่สกิทาคาแล้วก็กราบท่านเถอะท่านจะบอกอยู่คำเดียวว่าไม่แน่เป็นอนาคามีไปกราบท่านเถอะท่านจะบอกอยู่คำเดียวว่ามันไม่แน่ไปถึงพระอรหันต์ไปกราบท่านท่านก็ยิ่งเอาใหญ่ยิ่งไม่แน่เราจะได้ฟังคำของพระบ้างคือไม่แน่แล้วก็ไม่ยึดนั่นเองแหละอย่าไปยึดงูปลาปลาอย่ายึดแล้วไม่วางอย่าจับไม่วางยึดมาดูเป็นสมมุติเฉยๆผลที่สุดก็ส่งให้วิมุตติมันเป็นไปแต่อย่างนั้นต้องมีสมมุติต้องมีวิมุตติเรื่องจริตของเราเรื่องอารมณ์ของเรามันก็คล้ายๆกับคนคนหนึ่งนั่นแหละพูดง่ายๆมันคล้ายๆกับคนคนหนึ่งคนบางคนมันชอบจริตเราก็มีบางคนที่ไม่ชอบจริตของเราก็มีสิ่งที่มันเป็นมาข้างนอกมันก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละมันไม่แปลกอะไรสักคนซึ่งเรียกว่าอารมณ์นี้ความเป็นจริงมันก็เป็นอยู่ที่เจ้าของนั่นอารมณ์นั้นมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นสักแต่ว่าอารมณ์เรามาคิดเอาเองหรอกว่าเราดีเราชั่วว่าเราผิดว่าเราถูกเหล่านี้มันเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นเองว่าขึ้นเองพูดขึ้นมาอย่างนั้นธรรมนี้จึงเป็นเครื่องวิจารณ์วิจัยได้ยากเหลือเกินอาตมาจึงบอกว่าให้แอบไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครก็คือธรรมะนั่นแหละธรรมะในสกลโลกนี้ทั้งหมดมันมารวมอยู่ที่ธรรมะตัวเดียวคืออนิจจังลองดูสิใครจะเป็นนักปฏิบัติเถอะอาตมาค้นมาตลอด 20-40 พรรษาอาตมาเห็นเท่านั้นแหละแล้วก็อดทนอันหนึ่งแล้วก็เข้าใกล้ธรรมะของท่านอนิจจังมันไม่แน่ใจว่ามันแน่ขนาดไหนก็บอกว่ามันไม่แน่ใจมันจะยึดมั่นว่ามันแน่ที่ไหนก็ว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงดันมันอยู่อย่างนี้แหละอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ดับไปอยู่อย่างนี้แหละตลอดมาทุกวันนี้ไม่ใช่ว่ามันประเดียวประดาวนะยืนก็เป็นอยู่อย่างนั้นนั่งก็เป็นอยู่อย่างนั้นนอนก็เป็นอยู่อย่างนั้นที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันเข้าใกล้พระเข้าใกล้ธรรมะมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้อาตมาว่ามันจะมีราคามากกว่าที่เราปฏิบัติมาเท่าที่อาตมาปฏิบัติมาตั้งแต่โน่นถึงขณะนี้อาศัยอย่างนี้แหละอาศัยตำราหรือก็ไม่ใช่ไม่อาศัยตำราหรือก็ไม่ใช่อาศัยครูบาอาจารย์จริงหรือก็ไม่ใช่ไม่อาศัยครูบาอาจารย์จริงหรือก็ไม่ใช่มันเป็นของก้ำกึ่งอยู่อย่างนี้ถ้าพูดตามความจริงก็เรียกว่าให้มันหมดคือทำให้มันหมดทำให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันหมดไปทำให้มันมีสมมุติแล้วก็ให้มันมีวิมุตติอาตมาเคยพูดในพระฟังสั้นๆแต่บางคนก็อาจจะสนใจถ้าหากว่าคนปฏิบัติอยู่พิจารณาอยู่เรื่อยไปตอนปลายถึงจะรู้จักมันลงไปมันจะไปลงตรงนั้นแน่นอนไม่ไปที่ไหนอาตมาเคยพูดว่ารีบเดินไปแล้วก็รีบกลับมาแล้วก็รีบหยุดอยู่นี่เบื้องแรกมันเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วผลที่สุดจะเกิดความรู้สึกขึ้นในที่นั้นว่าเดินไปก็ไม่ใช่กลับมาก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่หมดมันหมดแล้วอย่าไปหวังอะไรมันมากอีกแล้วมันหมดแค่นั้นแหละมันหมดแล้วอย่าไปหวังอะไรมันมากอีกแล้วมันหมดแค่นั้นแหละมันสิ้นแล้วขีนาสาโวคือสิ้นแล้วไม่ต้องเดิน
ไม่ต้องถอยไม่ต้องหยุดหยุดก็ไม่มีเดินก็ไม่มีถอยก็ไม่มีหมดอันนี้ให้เอาไปพิจารณาไว้ให้มันชัดในจิตของตนเองตรงนั้นมันจะไม่มีอะไรจริงอันนี้มันก็ใหม่หรือเก่ามันเป็นกับผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดนั้นก็แก้ไม่ได้เหมือนกันจะดูสภาพต้นไม้ก็ได้ต้นมะม่วงก็ดีต้นขนุนก็ดีทุกต้นถ้ามันเกิดแอบกันอยู่นะบางทีต้นหนึ่งมันโตกว่าต้นเล็กมันน้อมหนีไปนู่นทำไมมันเป็นอย่างนั้นใครไปบอกมันนี่คือธรรมชาติธรรมชาตินี่มันมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกนะมันวนไปทางถูกก็ได้วนไปทางผิดก็ได้ต้นไม้ธรรมดาถ้าเราปลูกติดกันแล้วก็ต้นหนึ่งมันโตก่อนต้นที่มันโตทีหลังชอบแอบไปข้างนอกทำไมมันเป็นอย่างนั้นใครไปบอกมันไหมใครไปแต่งมันไหมนั่นคือธรรมชาติมันเป็นธรรมะอย่างตัณหาคือความอยากนำเราไปสู่ทุกข์อย่างนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วนะมันจะโอนออกไปจากตัณหามันจะพิจารณาตัณหามันจะเขย่าตัณหานั้นให้หมดให้เบาให้บางไปเองเหมือนกับธรรมชาติต้นไม้ต่างๆนั่นแหละใครไปบอกมันใครไปสะกิดมันไหมมันก็พูดไม่ได้มันก็ทำไม่ได้แต่ว่ามันออกไปได้ตรงนี้มันแคบมันไม่เกิดอะไรมันก็โอนออกไปข้างนอกดูอย่างนี้ก็เป็นธรรมะแล้วไม่ต้องไปดูอะไรมากมายหรอกผู้ที่มีปัญญาน่ะเท่านี้ก็รู้จักว่ามันเป็นธรรมะสัญชาตญาณของต้นไม้มันไม่รู้จักอะไรแต่มันมีความรู้อยู่ในมันนั่นแหละทำให้วิ่งออกจากอันตรายได้เลือกที่เหมาะสมของมันได้ผู้มีปัญญาเราก็เหมือนกันนั่นแหละเราบวชมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหวังให้มันจะพ้นทุกข์อะไรมันพาเราเป็นทุกข์เราย่ำเข้าไปจะเห็นไหมสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบใจนี่ก็เป็นทุกข์เราย่ำเข้าไปจะเห็นไหมสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบใจนี่ก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ก็อย่าเข้าไปใกล้มันสิจะไปรักมันหรือจะไปเกลียดมันหรือมันไม่แน่ทั้งนั้นเราก็แอบเข้าหาพระก็หมดอย่าลืมอันนี้แล้วก็อดทนอย่างหนึ่งเท่านี้แหละดีมากที่สุดถ้าคนมีปัญญาอย่างนี้ล่ะมันดีมาก

ความเป็นจริงตัวอาตมาที่ได้ปฏิบัติมาเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์ถึงแก่ขนาดพระทั้งหลายที่อาตมาสอนมานะไม่ค่อยมีบวชก็บวชอยู่วัดบ้านธรรมดาอยู่วัดบ้านนี่แหละจิตมันคิดอยากจะทำมันคิดอยากจะเป็นมันคิดอยากจะฝึกไม่มีใครมาเทศที่วัดไม่มีใครหรอกศรัทธามันเกิดในใจไปลองดูไปพิจารณาเดินไปดูไปหาดูหูมีก็ฟังไปตามีก็ดูไปทางหูได้ยินก็ว่าเออมันไม่แน่ทางตาเห็นก็ไม่แน่จมูกได้กลิ่นมันก็บอกว่าอันนี้ไม่แน่ลิ้นรสเปรี้ยวหวานมันเค็มชอบไม่ชอบก็บอกว่าอันนี้มันก็ไม่แน่โผฏฐัพพะถูกต้องทางร่างกายมันสบายหรือเป็นทุกข์ก็บอกว่าอันนี้มันก็ไม่แน่นี่คือเราได้อยู่ด้วยธรรมะตามเป็นจริงมันไม่แน่แต่ตัณหาของเราว่ามันแน่ทำยังไงล่ะต้องอดทนตัวแม่บทของมันก็คือขันติความอดทนทนมันไปเถอะแต่อย่าไปทิ้งพระนะที่เรียกว่ามันไม่แน่นะอย่าไปทิ้งนะเดินไปในสถานที่ต่างๆในโบสถ์ในวิหารเก่าสถาปนิกเขาทำอย่างดีบางแห่งมันร้าวก็มีเพื่อนพูดว่ามันน่าเสียดายนะมันร้าวหมดนะอาตมาเลยพูดว่าถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสิธรรมะอันจริงสิก็ไม่มีมันมีอย่างนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าวางรอยไว้อย่างนี้ทั้งที่ตัวเราบางทีก็ยังนึกเสียดายที่มันร้าวอย่างนั้นก็ยังปักใจขึ้นมาพูดมันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนและแก่ตัวด้วยบางทีก็เสียดายเหมือนกันนะแต่ก็ยังมักเข้าไปหาธรรมะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสิถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นพูดแรงๆเข้าไปให้เพื่อนได้ยินหรือบางคนก็คงจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเราก็ได้ยินเรานั่นแหละอันนี้มันเป็นประโยชน์มีประโยชน์หลายอย่างเช่นว่าเรานั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้ถ้ามีเพื่อนบอกหลวงพ่อโยมคนนั้นบอกให้หลวงพ่ออย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์นั้นว่าให้หลวงพ่ออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นโอ้มันสั่นขึ้นมานะได้ยินเขาว่านี่มันสั่นขึ้นมานี่นี่คืออารมณ์เราก็ต้องรู้มันทุกระเบียดนิ้วแหละอารมณ์นะพอมันรู้จักบางทีมันก็ตั้งใจเหี้ยมโหดขึ้นมาในจิตของเราแต่บางทีเราไปสืบสวนเรื่องนั้นจริงๆก็เปล่ามันคนละเรื่องกันอีกแล้วมันเลยไม่แน่ไปอีกแล้วแล้วจะเชื่ออะไรมันทำไมเราจะเชื่อคนอื่นอะไรมากมายทำไมเราก็รู้ก็ฟังอดทนพิจารณามันก็ไปตรงเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ามีอะไรก็เขียนออกทั้งนั้นจนมันหมดคำพูดที่ปราศจากอนิจจังคำพูดอันนั้นไม่ใช่คำพูดของนักปราชญ์นี่จำไว้ตัวเราเองถ้าไปทิ้งอนิจจังเสียก็ไม่ใช่นักปราชญ์เหมือนกันไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าเห็นอารมณ์ได้ยินอารมณ์พบประสบอะไรมากมายขึ้นมามันจะเป็นเหตุให้เพลินใจก็ตามเป็นเหตุให้เศร้าใจก็ตามก็ว่าอันนี้มันไม่แน่ทำให้มันแรงแรงเข้าไปเถอะจับมันตอนเดียวเท่านี้แหละอย่าไปเอาอะไรมันมากเอาอันเดียวนี่แหละจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญจุดตายด้วยนะเนี่ยนี่คือจุดตายนักปฏิบัติอย่าไปทิ้งมันถ้าทิ้งอันนี้มีหวังได้ว่ามีทุกข์หวังได้ว่าผิดเป็นประมาณเทียมถ้าไม่เอาอันนี้เป็นหลักปฏิบัติของตนและเชื่อแน่ว่ามันผิดและมันก็ถูกอยู่ได้อีกต่อไปเพราะหลักนี้มันดีมากนี่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นว่าธรรมะที่แท้จริงคือพูดขึ้นในวันนี้มันก็เท่านี้มันไม่มีอะไรมากเห็นอะไรก็เห็นสักว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสักว่ารูปสักว่าเวทนาสักว่าสัญญาสักว่าสังขารสักว่าวิญญาณมันเป็นของสักว่าเท่านั้นแหละมันจะแน่นอนอะไรแล้วถ้าเรามารู้เรื่องตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วมันก็จะคลายความกำหนัดคลายความรักใคร่คลายความยึดมั่น
คลายความถือมั่นทำไมถึงคลายเพราะมันเข้าใจเพราะมันรู้มันเปลี่ยนออกจากอวิชชามันก็เปลี่ยนออกมาจากนั้นแหละตัววิชานี่แหละมันคลอดออกจากอวิชชามาเป็นตัววิชาขึ้นตัวรู้นี่มันจะคลอดออกมาจากความไม่รู้ตัวสะอาดนี่มันจะคลอดออกจากความสกปรกมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ทิ้งอนิจจังคือพระเนี่ยที่เรียกว่าพระพุทธองค์นั้นยังอยู่ที่ว่าพระพุทธองค์ของเรานิพพานแล้วน่ะอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ถ้าเป็นส่วนลึกเข้าไปน่ะพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็เหมือนกันกับคำว่าภิกขุถ้าแปลว่าผู้ขอแล้วมันก็กว้างเอามาใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้มามากก็ผิดนะคือมันขอเรื่อยๆถ้าเราพูดไปให้ซึ้งดีกว่านั้นภิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารอากะภิกขุมันซึ้งไหมล่ะมันไม่ไปในรูปนั้นเสียมันซึ้งกว่ากันอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมะมันก็อย่างนั้นเข้าใจในธรรมะไม่ทั่วถึงมันก็เป็นอย่างหนึ่งธรรมะเข้าไปทั้งทั่วถึงมันก็เป็นอย่างหนึ่งมันมีคุณค่ามากที่สุดอันนี้เราให้มันอิ่มอยู่ด้วยธรรมะถ้าเรามีสติอยู่เมื่อไหร่เราก็อยู่ใกล้ธรรมะเมื่อนั้นถ้าเรามีสติอยู่เราก็เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงอยู่ตราบนั้นเมื่อเราเห็นของไม่เที่ยงอยู่ตราบใดเราก็เห็นพระพุทธเจ้าตราบนั้นแล้วเราจะพ้นความทุกข์ในวัฏฏสงสารมิวันใดก็วันหนึ่งถ้าเราไปทิ้งคุณพระไปทิ้งพระพุทธเจ้าหรือไปทิ้งธรรมะอันนี้มันก็เปล่าจากประโยชน์ที่เราทำอยู่อย่างไรก็ต้องติดตามติดต่อเรื่องการปฏิบัติของเราอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำงานอะไรอยู่เราจะนั่งหรือจะนอนอยู่ตาจะเห็นรูปหูจะฟังเสียงจมูกจะดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสโผฏฐัพพะถูกต้องทางกายสารพัดอย่างอย่าไปทิ้งพระอย่าห่างจากพระนี่ก็เรียกว่าผู้ที่เข้าถึงพระได้ไหว้พระอยู่ตลอดทุกเวลาตอนเช้าเราก็ไปไหว้อรังสัมมาสัมพุทโธภควาก็จริงอยู่แต่ว่ามันจะไหว้ไม่มีความหมายถึงขนาดนี้มันจะเหมือนกับคำว่าภิกขุนั่นแปลว่าผู้ขอก็ขอเรื่อยไปก็เพราะแปลอย่างนั้นถ้าหากแปลอย่างดีที่สุดภิกขุก็แปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารอย่างนี้ก็เหมือนกันอย่างแบบเราทำวัดสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นไหว้พระอย่างนี้มันก็จะเทียบได้ว่าภิกขุผู้ขอถ้าเราเข้าไปใกล้ชิดอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกเวลาเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสมันจะเทียบกับศัพท์ที่ว่าภิกขุผู้เห็นภัยในสงสารคือมันซึ้งกว่ากันอย่างนี้แล้วมันก็ตัดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้ามันเห็น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานีเมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนสคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทราย

ท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194530

น้องไผจะท้องเฮือสนบ่มีมีลูกชูทองขึ้นเฮือเฮาทีนึงไผก็ใจตาตึงมีหน้าเต็มบ้านสมจากบ้านมาแข่งทั้งไก่หัวใจลอยลำห้องมองเหลียวหาตู้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ 5เมกะเฮิรตซ์ รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกสายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหาร

งานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน